0: เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบิยันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: มีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการมีความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่จากความเชื่อมแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกัญญาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทย

0: พร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอบเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
4: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
2: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
6: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทับสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โกริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกอนันต์นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเ าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาที สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา34นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา13นาฬิกา51นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาที
12: 1นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาท
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
18: สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับผม
18: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
19: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
18: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
19: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
18: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
19: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซักพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
18: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
19: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญ ช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและประทับสภาจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
18: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
19: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า national alert หรือ T alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลล์บอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่ลมสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลล์บอดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกไปในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารจังฟันในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
18: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
19: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางหยีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะปะงานเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ํานะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอหาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
18: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
19: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 56% นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1ที่การในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนศรียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 87% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนขุนพลเขื่อนสิกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างคะ
19: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนปลายเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับ ไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
18: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
19: ครับสวัสดีครับผม
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
12: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand ZeroDropout Plus ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
22: เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
21: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง แรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
12: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดัน4เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
3: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
2: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
4: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1% หรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเบเนฟิตเตอร์ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
2: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
12: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่ม Gen Z ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
5: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
12: สิ่งสำคัญที่เด็ก Gen Z พึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชายโยรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้ เราไม่มีสิ่งของพัสดุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 3-4 สิงหาคมนะครับ2วันนะครับก็คือจบที่เมื่อวานนี้นะครับการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ได้มีการไปพบปะหารือนะครับกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือความร่วมมือในการค้าการลงทุนแล้วก็ความมั่นคงต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยคือ1ในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์อาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายและไม่แน่นอนนะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเขาบึ้มๆกันอยู่ กันอยู่รอบอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิหร่านรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆความไม่แน่นอนในทางการค้าเนี่ยส่งผลกับทั่วโลก นะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนที่โตวันโตคืน AI ที่เข้ามาแล้วก็ฐานการผลิตที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในโลกทุกวันนี้เนี่ยคำถามคืออาเซียนเราจับมือกันเนี่ยจับมือกันแบบหลวมๆหรือว่าจับมือกันอย่างแน่นๆนะฮะในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำของประเทศไทยเนี่ยก็ไปย้ำจุดยืนจับมือแน่นๆกับทางด้านของเลขาที่การอาเซียนแล้วก็ทางด้านของประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอนและเราจะรักษาความเป็นเอกภาพและไทยยังสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนนะครับส่วนสถานการณ์อะไรต่างๆในกัมพูชาเมียนมาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่เราก็จะช่วยกันแก้กันต่อไปนะครับเพราะว่าอาเซียนจริงๆเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าเรื่องของภัยความมั่นคงแล้วก็เหตุกระทบกระทั่งของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เวทีอาเซียนเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้คู่ที่ขัดแย้งหรือคุยกันไม่ได้เนี่ยได้คุยกันในเวทีนี้จะเห็นรอบที่แล้วที่มาเลเซียจำได้ไหมครับเราไปคุยกันกับทางด้านของกัมพูชาโดยมีประธานอาเซียนในสมัยนั้นคือคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะก็มีการคุยกันแล้วก็ลงสัตยาบันเขาเรียก MOU ใช่ไหมลง MOU ผลเป็นยังไง
2: ก
1: ็สงบอยู่พักหนึ่งสงบอยู่พักหนึ่งแล้วก็บึ้มๆกันอีกรอบแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบหายไปนะครับเงียบหายไปนี่ไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ตามหรือว่าในพื้นที่มันสงบแล้วแต่เชื่อว่าในพื้นที่ก็สงบกว่าเมื่อตอนที่เกิดปะทุใหม่ๆนะครับอ่ะนี่คือการเยือนอาเซียนนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไปทำไมนายกนะไปคุยการค้าการลงทุนเซ็น MOU กลับมา
2: ค่ะ
1: แค่นี้จบหรือเปล่าแต่ว่านั่นคือเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนะครับความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะอีกเรื่องนึงฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตคุณปริศรานะฮ
2: ะ
1: เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหลุดนะฮะแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็นึกว่าของเราหลุดเนี่ยก็จะ

0: เฉย
1: ๆค่ะ
0: รอบนี้เนี่ยเป็นของท่านนายก
1: ถูกต้อง
0: มท.3มท.4
1: ค่ะ
0: ปลัดมหาดไทยคุณอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็หลุดออกมาเป็นรูปบัตรประชาชนคำถามคือว่าข้อมูลตรงนี้มาจากไหนข้อมูลตรงนี้มาจากไหนมาได้ยังไงนะฮะตอนแรกผมนึกว่าภาพตัดต่อ AI
1: ค่ะ
0: เห็นรูปท่านนายกไหม
1: เห็นรูปแล้ว
0: ใส่เสื้อสี
1: ส้ม
0: ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณดารุตีใส่เสื้อสีส้มเหร
1: อ
0: ตัดต่อหรือเปล่ามีอะไรนัยยะสำคัญหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็แซวไงคุณอนุทินสาถ่ายรูปบัตรประชาชนใส่เสื้อสีส้มถ่ายวันพฤหัสหรือเปล่าหรือตอนไปลง MOA กันสมัยนั้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็ใส่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะมีการไล่เรียงกันมาเดี๋ยวจะบอกกันว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรหมอพร้อม
1: ค่ะ
0: หมอพร้อมรู้สึกว่ามันจะไม่พร้อมเหมือนชื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นยังไงฮะเนี่ย
1: เพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับการรักษาจริง
0: แล้วแสดงว่าหมอไม่พร้อม
1: เริ่มอาจจะไม่พร้อมตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าทำไมข้อมูลการรักษาเนี่ยคือเขาบอกเจ้าตัวเขาไม่ได้ไปรักษาแบบนี้นะคะทำไมข้อมูลมันออกมามันมีประวัติอยู่ในแอปหมอพร้อม
0: คือหมอพร้อมเนี่ยตอนที่เราใช้กันแรกๆเลยเนี่ยคือตอนโควิดตอนโควิดเนี่ยที่มีการต้องรับวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดทำประวัติว่าคุณได้รับวัคซีนกี่เข็มวัคซีนอะไรกันบ้างก็จะไปลงที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเท่านั้นแหละหรือแม้แต่การที่จะเข้าสู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเช็คว่าคุณมีวัคซีนหรือเปล่าจำได้ไหมเมื่อปี63เนี่ยคุณจะเดินเข้าตึกใดตึกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเดินเข้าได
1: ้
0: คุณจะต้องมีใบรับรองเนี่ยจากหมอพร้อมเนี่ยเปิดแอปให้เขาดูว่าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะกี่ของกี่เข็มอะไรแบบนี้ให้เขาดูนั่นน่ะอันนั้นคือเริ่มต้นของหมอพร้อมแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ใช้นานแล้วพอไม่ได้ใช้นานแล้วไปเปิดดูอ้าวมันไม่ใช่ฉันหรือข้อมูลอะไรมันเปลี่ยนไปน
1: ะ
0: เขาก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อท้วงติงเพราะมีคนได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ข้อมูลไม่ตรง
1: ใช่ข้อมูลไม่ตรงก็เขาก็กังวลว่าอาจจะมีผลกระทบว่าอย่างบางโรคที่เราไม่ได้ไปเนี่ยแล้วเราไปรักษามีประวัติอยู่สมมติอยากจะทำประกันโรคนั้นมันไม่ครอบคลุมคือมันไม่ได้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเขาก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการทำประกันตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรทองนะคะที่เขาบอกว่าก็มีกระแสข่าวมาบอกว่าหรือเขาอาจจะยกเลิกระบบบัตรทองหรือเปล่า30บาทอะไรอย่างเงี้ย
0: แ
1: ล้วก็มีคุณหมอนะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันยังไงมันก็ลงไม่ได้หรอกแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะอุดช่องโหว่นะในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนะคะในเรื่องต่างๆเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะในการที่จะปฏิรูประบบบัตรทองที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะ
0: ระบบบัตรทองเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2539 2540นะ20กว่าปีแล้วมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะแล้วก็ยกระดับสิทธิบัตรทองเนี่ยมาโดยตลอดแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดณตอนนี้เนี่ยคือเงินมันไม่พ
1: อ
0: หลักการเนี่ยคือเงินมันไม่พอจะทำยังไงให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนเนี่ยมันเพียงพอแล้วได้บริการที่ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเทียบบัตรทองเนี่ยกับระบบสวัสดิการอื่นๆเนี่ยของกรมบัญชีกลางที่ข้าราชการใช้อยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตนใช้อยู่เนี่ยถ้าเอา3ระบบนี้มาเทียบกันเนี่ยเห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงเนี่ยก็จะได้ผลนะฮะแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเงินที่สำคัญที่สุดคือเงินเพราะคนที่ใช้บริการเนี่ยมันเยอะจำนวนหมอน้อยแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยที่จะไปดูแลตรงนี้เนี่ยไม่พอเราจะต้องทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านปลัดสาธารณสุขคือปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของเราจะทำยังไงเพราะว่าเวลาประเทศไทยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเสร็จแล้วนำไปสู่ทางแก้ไขนะฮะเขาเคยตั้งแล้วเนาะ
1: น่าจะเคยแล้ว
0: น่าจะเคยแล้วนะฮะแล้วมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะนี่แหละประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะไล่เรียงกันเลยฮะเมื่อวานนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้หารือกับดร.เกากิมฮวนนะฮะเลขาธิการอาเซียนว่าการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเกือบ20ปีนะฮะสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยกับอาเซียนนะครับในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งไทยยืนยัน การสนับสนุนและการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเกี่ยวกับด้านทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นท่านนายกก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องรักษาความเป็นเอกภาพและประเทศไทยยังคงสนับสนุนในการดำเนินงานตามฉันทมติ5ข้อเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับเจรจาควบคู่กับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีครับต่อการพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนเห็นทิศทางเชิงบวกที่ไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจานะฮะไทยก็ยินดีที่จะเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปครับและเสนอด้วยนะครับให้อาเซียนเนี่ยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางพลังงานที่จะผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะสำหรับการรับมือในเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนสู่เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะนอกจากนี้ไทยก็จะเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยอินโดแปซิฟิกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยืนยันจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี2571นะฮะกำลังจะมาถึงแล้วนะฮ
1: ะ
0: โอกาสนี้นายกก็ได้ปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับแหมจะวนกลับมาแล้วไทยเคยเป็นประธานอาเซียนมาแล้วนะครับปี71ก็จะได้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะส่วนวันที่ท่านนายกเดินทางเยือนมาเลเซียนะอินโดนีเซียขออภัยค่ะวันที่3วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ปิดฉากภารกิจเยือนอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะทั้งเรื่องของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะความร่วมมือการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็บทบาทไทยในอาเซียนด้วยโดยทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะอย่างสมเกียรติแล้วก็เดินทางส่งท่านนายกรัฐมนตรีถึงสนามบินนะคะตรงนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ไปอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็ไปหารือกับทางประธานาธิบดีด้วยนะคะครอบคลุมความร่วมมือในทุกๆมิติสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องการขับเคลื่อนเรื่องของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะก็มีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านความร่วมมือด้านอาหารฮาลาลนะคะพลังงานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังเข้าร่วมการร่วมงานนะคะอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะคะเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียค่ะทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การผลักดันการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งทั้ง2ประเทศนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งก็จะเป็นกรอบติดตามการดำเนินการร่วมกันนะคะรวมไปถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะกำลังคนค่ะส่วนในด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีความร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยนั่นเองค่ะ
0: ครับนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเยือนมาเลเซียวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรรวมถึงเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะฮะ
1: ใช
0: ่วันนี้จะต้องติดตามดูนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรซึ่งท่านนายกช่วงนี้โ
1: อ
0: ้งานหนักเหมือนกันนะฮะกลับจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาประชุมครม.นะครับไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะเป็นประธานหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมาเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีแขกคนสำคัญจาก ประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับจะมีการพูดคุยเจรจาอะไรกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นรวมถึงทิศทางในทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องของกระแสข่าวเนี่ยในการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าโอ้แดงกับเขียวและส้มเนี่ยเขาจะรวมกันหร
1: อ
0: เออถามนายกหลายครั้งแล้วนายกก็บอกโอ้มันไม่มีอะไรหรอกเออแล้วถามต่อไปด้วยว่าเอ้าตกลงเนี่ยจะปรับครม.เมื่อไหร่นายกบอกยังไม่ปรับนะครับก็จะต้องรอประมาณสัก1ปีนั่นแหละประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของทิศทางในทางการเมืองนะครับวันนี้ก็คงมีความคืบหน้าพอสมควรอย่างหลังจากที่เงียบหายไปวัน2วันนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรั่วไหลเกิดขึ้นจากเว็บเถื่
1: อ
0: นได้เข้าไปยังฮะ
1: ยังไม่ได้ลองเข้าไปเหมือนกัน
0: คือที่มาเรื่องนี
1: ้
0: ที่มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่รูปมันหลุดแล้วก็ทะเบียนรถมันหลุดคุณทราบหรือยัง
1: คือเหมือนกับว่ามีทางพรรคฝ่ายค้านนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคือเหมือนเขาออกมาแชร์ข้อมูลว่ามันมีเว็บนี้เนี่ยออกมาก็เลยลองเอาชื่อไปเสิร์ชปรากฏว่าก็มีชื่อตัวเองแล้วก็ทะเบียนรถที่ครอบครองอยู่นะคะรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอย่างวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้เนี่ยคือมันน่าจะสามารถเอาไปทำบัตรประชาชน
0: ธุรกรรมอะไรต่างๆได้หรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากของคุณมาเป็นของผมได้ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นเว็บเถื่อนเว็บนึงนั่นแหละที่กดคีย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่ามดคีย์ทะเบียนรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของเออแล้วก็มันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาคำถามคือว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลนี้มันมาได้อย่างไรเออข้อมูลนี้มันมีได้ยังไงมันรั่วไหลมาจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเอาอย่างนี้ก่อนมันรั่วไหลแน่แต่รั่วไหลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนคนตั้งเป้าไป2หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: อันดับแรกกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็ทะเบียนรถมันก็ต้องมาจากที่นี
1: ่
0: เออแล้วรูปจากบัตรประชาชนเออที่มีรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้อันนึงนะฮะรูปนายกรูปมท.3รูปมท.4รูปของปลัดมหาดไทยก็ไม่รอดเออใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดเออก็เลยงงหลุดมาได้ยังไงนะฮะเอาไปดูด้านกระทรวงคมนาคมก่อน
1: นะ
0: คนก็ไปตั้งข้อสังเกตบอกกระทรวงคมนาคมหรือเปล่าคือจำเลยในเรื่องนี้คุณเก็บฐานข้อมูลที่คุณมีไว้ดีหรือไม่อย่างไรนะฮะพอข่าวออกมาปุ๊บฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะออกมาเปิดเผยเลยครับบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจไซเบอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าวานนี้บอกว่ามีการพบข้อมูลการตรวจสภาพรถข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ครอบครองรถรั่วไหลประสานกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วว่ายังไงข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดทำไว
1: ้
0: คาดว่าการรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกใช้เพื่อความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานคือการเชื่อมโยงระบบไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลจากต้นทางคือกรมการขนส่งทางบกว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่ากระทรวงได้สั่งปิดการระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงวานนี้แล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบดูซิมันรั่วจากไหนนะฮะเหมือนส่งน้ำไปแล้วท่อมันรั่วแบบนั้นแหละเออแล้วก็ใครเป็นผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปแพร่หลายหากพบว่าทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งระบบเจาะระบบแล้วก็มาตรการการควบคุมเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภายนอกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่สรุปนะฮะคือว่ามันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าเพราะคือฟังคุณสิริพงษ์เนี่ยฟังแล้วก็มันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกไห
1: ม
0: นะฮะแต่ความเชื่อของประชาชนเนี่ยเห็นข้อมูลเนี่ยทะเบียนรถและอะไรต่างๆเนี่ยต้นทางเนี่ยมันก็น่าจะมาจากกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมแต่คุณสิริพงษ์บอกว่า เฮ้ยมันไม่ได้มาจากทางนั้นมันคือการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยเรียกใช้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกได้โดยที่ตรงนี้มันเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนต้องยื่นเอกสารซ้ำเอกสารซ้อนนะฮะเชื่อมโยงข้อมูลกันอาจจะรั่วไหลในการเชื่อมต่อข้อมูลตรงนั้นก็ได
1: ้
0: ก็ยังไม่ฟันธงว่ามันหลุดมาจากภาครัฐหรือหลุดออกมาจากหน่วยงานนอกหรือเอกชนที่เขาใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับยังไม่สรุปยังไม่สรุปส่วนคุณนิติกรบุญยกุลเจริญอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยเปิดเผยฮะว่าลองค้นหาทะเบียนรถของตนเองก็พบครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลชื่อที่อยู่เลขบัตรประชาชนบางส่วนรวมถึงรายละเอียดรถข้อมูลประกันรถด้วยนะฮะประกันภัยก่อนที่จะทดลองกับทะเบียนรถของบุคคลอีกหลายรายพบว่าข้อมูลลักษณะเดียวกันฮ
1: ะ
0: ก็ได้แจ้งกับPDPC นะฮะและเผยแพร่คำเตือนประชาชนเป็นที่รับทราบนะฮะคุณนิติกรบอกว่าระบบ API เป็นช่องทางที่หลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลกันจึงยังไม่สามารถสรุปนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่ามันรั่วไหลจากไหนกรมการขนส่งทางบกไหมโอ้ไม่ได้ยังฟันธงไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกยังไม่ใช่จำเลยนะฮะอันนี้ผมพูดเองนะครับเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานเชื่อมแต่นั่นแหละก็จะต้องไปดูต่อไปว่ายังไงต่อไปดังนั้นแล้วผู้ที่ต้องดูแลข้อมูลมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยผมมองแล้วนะครับยังไม่ดีมากนักยังไม่ดีมากนักเพราะทุกวันนี้คุณปณิสราและท่านผู้ฟังฮะเราเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐอะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยมันลง data หมดเลยนะฮะฐานข้อมูลหมดเลยคำถามคือไอ้ฐานข้อมูลที่เรามีทุกอย่างเนี่ยมันมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนล่ะ
1: ก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะหลากหลายอย่างคือสังเกตง่ายๆเลยมิจฉาชีพอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังตกใจเลยว่ารู้ข้อมูลส่วนตัวเราขนาดนั้นได้ยังไง
0: รู้ยิ่งกว่าพ่อแม่เราอีก
1: นะข้อมูลตรงนั้นมันมาจากไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยคือการกรอกข้อมูลส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในการติดต่อราชการหรือว่าอาจจะมีในภาคเอกชนอื่นๆที่ขอข้อมูลเราไป
0: มีอีกเรื่องนึงนะคือเมื่อกี้ผมพูดกรมการขนส่งทางบกแล้วใช่ไหมก็คือเรายังฟันธงกันไม่ได้เพราะคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตและบอกว่าเนี่ยแหละกรมการขนส่งทางบกนี่แหละเอาทะเบียนตอนนี้ยังไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันคือระบบเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นอาจจะเกิดรั่วไหลตรงนั้นก็ได
1: ้
0: หรืออาจจะเกิดระหว่างการเชื่อมโยงตรงนั้นก็ได้นะฮะดังนั้นต้องไปดูกันต่อไปนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยล่ะโ
1: อ
0: ้มีรูปท่านนายกออกมาตอนแรกผมนึกว่า AI เดี๋ยวรอนายกออกมาเนี่ยวันนายกกลับมาเนี่ยก็จะสงสัยเนี่ยก็ถามก่
1: อ
0: นรูปจริงไหมรูปจริงหรือเปล่าเนี่ยรูปจากบัตรประชาชนมันหลุดมาได้ยังไงเมื่อวานนี้ได้ยินแว่วๆนะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาไทยปลัดมหาไทยก็บอกว่าไอ้รูปอะไรข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่น่าจะหลุดมาจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าดูจากข้อมูลที่มันหลุดออกมาแล้วอะลักษณะของข้อมูลเนี่ยไม่น่าจะมาจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพราะอย่าลืมนะคุณเอาบัตรประชาชนไปเสียบไว้หลายที่นะคุณไปโรงพยาบาลคุณเสียบไหมโอ้ยผมขอโทษคือคุณไปเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาด่าผมคือมันเสียบหลายที่ไงพอการเสียบหลายที่แล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันอาจจะเกิดการรั่วไหลจากตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาขอบัตรประชาชนเพื่อที่จะเสียบดูข้อมูลตลอดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยดูเลยว่าเขาเสียบไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นอะไรจากไอตัวบัตรประชาชนของเราบ้างสงสัยเหมือนกันนะนั่นแหละตรงนั้นอาจจะเป็นช่องทางของการรั่วไหลของข้อมูลช่องทางของการรั่วไหลของข้อมูลเนาะอันนั้นน่าสนใจเพราะว่าคือตั้งข้อสังเกตคือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั้งหมดทั้งหมด อยู่ใน Data ทั้งหมดแล้วหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการดูแลข้อมูลตรงนี้และปกป้องข้อมูลให้ดีที่สุดไม่ให้มีคนนำข้อมูลไปเผยแพร่นะครับคือถ้าเผยแพร่ด้วยการเจาะระบบอันนั้นก็น่าตำหนิส่วนหนึ่งแล้วก็คือว่าทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีการซื้อขายข้อมูล
1: อันนี้ก็ยิ่งน่ากังวล
0: อันนี้ทุจริตเนี่ยยิ่งหนักกว่าคุณปานิสราคืออย่างผมนะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผมไปใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้มีความลับอะไรมากใช่ไหมแต่บางคนเขาอาจจะมีความลับมากไงจดทะเบียนสมรสแล้วไม่อยากให้ใครรู้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นใหญ่
0: แล้วยังมีอันนี้ดีนะกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่มันออกมาเมื่อปี ปีนี้แหละเมื่อต้นปีเนี่ยผมไปดูมาฟังดีๆนะครับชื่อกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นพุทธศักราช2569ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ29มิถุนายน2569ชื่อยาวมากสาระสำคัญคืออะไรฮะให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนพูดง่ายๆสมมติผมเป็นกระทรวงหนึ่งที่ผมมีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนกระทรวงอีกกระทรวงอ่ะกระทรวงบีมาขอผมนี่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของประชาชนตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะไปทำฐานข้อมูลในการทำนี่โครงการรัฐบาลผมก็ต้องส่งข้อมูลนั้นให้โดยที่ผมไม่ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเลยยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างอย่าฟ้องผมนะครับสมมติผมเป็นผมอยู่มหาดไทยแล้วผมมีข้อมูลแบบประชาชนของทุกคนคุณอยู่กระทรวงอะไรอะสาธารณสุขใช่ไห
1: ม
0: อยากจะได้ฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณก็มาขอผ
1: ม
0: ผมเป็นมหาดไทยผมก็ให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณไปถูกไหมฮะโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากประชาชนตรงนี้มันเป็นกฎหมายที่สามารถให้หน่วยงานรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเขาไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้เลยนั่นคือหน่วยงานรัฐในการที่จะจัดทำเกี่ยวกับบริการสาธารณะหรือการดูแลประชาชนหรือจะทำบัตรคนจนนะคุณนึกออกไห
1: ม
0: คือการที่กระทรวงการคลังจะต้องอะไรอะไรเอง
1: เนี่ยข้อมูลหน่อย
0: ไปเก็บใหม่เนี่ย
1: มันก็จะใช้เวลา
0: ใช้เวลานานเขาอาจจะขอจากกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่นๆหรือสัมภาระถูกไห
1: ม
0: ในการที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะทำฐานข้อมูลในการทำโครงการของรัฐนี่แหละคือกฎหมายที่มีบังคับใช้คำถามคือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเราดูแลกันดีแค่ไหนเราดูแลกันดีแค่ไหนนะฮะเพราะว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยถ้าข้อมูลมันรั่วไหลเนี่ยไปเปิดเผยสู่บุคคลภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดดูง่ายๆนะฮะอย่างสมมติผมต้องการจะทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ยังไงแล้วผมคีย์เข้าไปในเว็บเนี่ยแล้วผมรู้ทุกอย่างเขาเลยรู้แม้แต่ทะเบียนรถบ้านอยู่ไหนภรรยาชื่ออะไรอะไรแบบเนี่ยมันก็ความปลอดภัยมันมีไหมล่ะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นั่นแหละอันนี้คือคร่าวๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เดี๋ยวต้องดู
1: ถ้
0: าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างอ่ะกระทรวง DE ใช่ไหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยไหม
1: คมนาคมด้วย
0: สรุปเลยนะฮะรัฐบาล
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะต้องแถลงว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันหลุดมาจากไหนแล้วก็เราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรครับติดตามดูกันในวันนี้ครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะ โหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคะสำหรับ OECD อยากจะให้ท่านอธิบายฟังหน่อยค่ะว่า OECD เนี่ยคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะ OECD นะคะก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะองค์การนี้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ก่อตั้งเมื่อปี1961ค่ะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะผ่านบทบาทของการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะOECD อะค่ะมีสมาชิกทั้งหมด38ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศในภาคพื้นยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะรวมถึงประเทศที่อาจจะมีรายได้ปานกลางระดับสูงมาประเทศเช่นเม็กซิโกหรือว่าโคลอมเบียนะคะแล้วก็ในสำหรับประเทศไทยค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยรัฐบาลของเราค่ะก็ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อปี2567ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราตั้งเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกให้ได้ภายในปี2573ค่ะสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะ
0: ค
10: แต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็สร้างการเติบโตที่เข้มแข็งในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะมองว่า OECD ค่ะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมาตรฐานของ OECD ค่ะจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยตรงเพราะว่ามาตรฐานของ OECD เนี่ยก็จะครอบคลุมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการต่อต้านการทุจริตนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะให้ยกตัวอย่างด้านการต่อต้านการทุจริตอะค่ะค่ะประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้แล้วก็สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังนะคะประชาชนก็จะได้รับบริการภาครัฐที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นการที่จะขออนุญาตหรือว่าติดต่อราชการก็จะมีขั้นตอนที่ชัดเจนจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็จะเป็นการลดโอกาสในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอะค่ะจะเรียกรับสินบน สำหรับในภาคธุรกิจนะคะการที่เราได้นำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้อะค่ะก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องแบกรับต้นทุนแฝงจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้นักลงทุนนะคะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการจ้างงานในขณะเดียวกันค่ะหากว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสและเป็นอิสระการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนนะคะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
1: ครับ
0: ในมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะปปช.มีบทบาทหรือภารกิจใดบ้างฮะที่สอดคล้องกับหลักการและข้อแนะนำของ OECD ฮะแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษฮะ
10: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะ
0: ครับ
10: โดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เรานำมาปรับปรุงเนี่ยก็อย่างการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐไทยและต่างประเทศรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคลนะคะซึ่งทั้งหมดอะค่ะเราก็จะนำมาแก้ไขในกฎหมายของปปช.นะคะนอกจากนี้ค่ะทางปปช.เองก็ยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมมาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจอะค่ะมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับภาคเอกชนที่เราได้ร่วมดำเนินการนะคะก็อย่างเช่นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือว่า CAC นะคะซึ่งเราร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือ OECD ค่ะจะไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการที่มีกฎหมายที่ดีแต่ว่า OECD อะค่ะก็ยังจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยการที่เรานำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ก็จะช่วยยกระดับการต่อต้านการทุจริตของไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในระยะยาวค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็เลยจะขอถือโอกาสค่ะประชาสัมพันธ์การประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะณโรงแรม The Athene ค่ะจะมีการจัดการประชุมในหัวข้อการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านสินบนของ OECD นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนค่ะรวมถึงแนะนำแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือ เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินการธุรกิจแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตค่ะ
1: ค่ะท่านคะถ้าหากประเทศไทยเราเนี่ยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทาง OECD ตรงนี้จะช่วยพัฒนาประเทศไทยอย่างไรบ้างคะในฐานะประชาชนเนี่ยเราสามารถที่จะมีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะสำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะไม่ว่าสร้างความมั่นใจอะค่ะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนค่ะทุกคนก็จะมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทุจริตโดยประชาชนนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐแล้วก็แจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆของสำนักงานปปช.ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งแล้วก็ผู้แจ้งเบาะแสนะคะจะได้รับการคุ้มครองเป็นความลับแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการสร้างสังคมที่โปร่งใสก็จะไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งหากทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยของเราอะค่ะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วก็เราก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับค่ะครับแล้วก็
1: ท่านคะเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ตรงนี้จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้างคะคือหลายคนเนี่ยเขากังวลว่าการใช้มาตรฐาน OECD จะทำให้กฎหมายเข้มงวดขึ้นอย่างภาคธุรกิจตรงนี้จะได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
10: สิ่งที่ OECD ให้ความสำคัญนะคะไม่เพียงแต่การมีกฎหมายที่ดีค่ะแต่ว่า OECD ค่ะจะยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เท่าเทียมกับทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้นะคะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะก็จะต้องยกระดับการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความเป็นอิสระมากขึ้นซึ่งผลที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้กระทำความผิดค่ะจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทนะคะทำให้การทุจริตค่ะเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นและก็จะเกิดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วอะค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนแล้วก็นานาประเทศว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นธรรมสำหรับในภาคธุรกิจนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวเช่นก็อาจจะต้องมีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนการพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็จะไม่ใช่เป็นภาระที่จะสูญเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าแล้วก็นักลงทุนในทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งในระยะยาวเนี่ยมาตรฐานของ OECD ก็จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตอะค่ะก็จะไม่เสียเปรียบจากการทุจริตซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมและประชาชนนะครับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับท่านครับ
10: ค่ะการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนตามแนวทางของ OECD นะคะไม่ใช่ภารกิจของสำนักงานปปช.เพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ายังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลการก้าวสู่มาตรฐานของ OECD นะคะจะไม่ใช่เพียงการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอย่างเดียวอะค่ะแต่มันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนชาวไทยทุกคนดังนั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมติดตามการประชุมการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านการให้สินบนของ OECD นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญของ OECD แล้วก็นานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการทุจริตของยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตนะคะซึ่งก็จะเชื่อมั่นว่าความรู้แล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีระบบกำกับดูแลที่โปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ครับนี่คือเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือประเทศไทยนะครับก็จะก้าวเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับท่านนายกก็ตั้งความหวังนะครับและมีความเชื่อนะฮะให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยภายในปีหน้านะครับภายในปีหน้าซึ่งการที่จะเป็นสมาชิกของ OECD ได้เนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้เขาเห็นเขาถึงจะให้เราเป็นสมาชิกดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปภายในประเทศของเราเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเร่งดำเนินการนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราที่จะเข้าสู่เป็นการเป็นสมาชิกของ OECD นะครับได้ฟังกันมาเยอะได้ยินมาก็มากครับคนก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนะฮ
1: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไกลตัวเพราะว่าพอไปถาม OECD ไปถามใครก็เกาหัวยังงงอ่ะคือเอาง่ายๆแล้วกันการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยถ้าเข้าได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงอะไรต่างๆนะครับซึ่งภาครัฐตอนนี้ก็เร่งผลักดันนะครับให้คุณสมบัติของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ได้นะครับผู้ฟังสอบถามไม่ได้สอบถา ม,
1: อม
0: คุณพิสมัยจึงสวัสดิ
1: ์
0: บอกว่าติดตามอยู่ทาง AM 891กิโลเฮิรตซ
1: ์
0: ชัดเจนแชร์ด้วยค่ะอันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะฮะว่า AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับตั้งแต่วันที่6ถึง7นะครับพรุ่งนี้กับมะรืนนี
1: ้
0: พฤหัสที่6วันศุกร์ที่7นะครับจะของดออกอากาศเป็นเวลา2วันครับเพราะว่าเครื่องส่งเนี่ยจะต้องมีการซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบส่งสัญญาณพัฒนาอุปกรณ์ภายในสถานีนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นสรุปนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฮะ
1: ค
0: ลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับจำเป็นต้องหยุดให้บริการงดออกอากาศชั่วคราวในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ 6-7 สิงหาคมนะครับแล้วก็จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะฮะก็ขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังสามารถติดตามรายการเราผ่านออนไลน์ได้นะครับ
1: ได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: หรือว่าคลื่นวิทยุประจำจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ยังฟังได้เพราะเขารับทางเซตเทอร์ไลท์รับทางดาวเทียมนะครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องหมอพร้อมกันหน่อยนะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะจริงๆเชื่อว่านานมาแล้วนะไม่ใช
0: ้หมอพร้อมแต่เขาบอกว่าไม่พร้อม
1: อ
0: ุ้ยรัฐมนตรีนี่ก็นามสกุลพร้อมนะฮะสันติพร้อมพัฒนะฮะ
1: คุณพัฒนา
0: หมอพร้อมคุณพัฒนาพร้อมพัฒขออภัยสันตินี่พ่อท่านนะหรืออะไรเนี่ยหมอพร้อมโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒสองพร้อมปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงตกลงพร้อมจริงไหมเนี่ย
1: นะคะเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะหลังจากที่เขามีการประชุมกันนะก็อาจจะประชุมเรื่องของการเตรียมจัดงานด้านเวลเนสนะคะโครงการอาสาพัฒนาโครงการอาสาพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวแต่อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่เป็นประเด็นที่เขาบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเยอะก
0: ็
1: คือเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วว่าง่ายๆประวัติในการรักษานะคะก็มีข้อเสนอมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ออกหนังสือรับรองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเรื่องของการประกันสุขภาพหรือการเคลมประกันเอกชนต่างๆนะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากข้อมูลใดที่มันคลาดเคลื่อน ก็จะดำเนินการทุกวิถีทางนะคะไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะท่านบอกว่าคือคำร้องที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 13,000 เรื่องนะคะแต่พอตรวจสอบแล้วจริงๆแล้วหยุดก็คือประมาณ 7,000 คนก็เยอะอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าบางคนก็คือเหมือนกังวลแล้วว่าแจ้งเข้ามาซ้ำๆมานะคะหลังจากนี้เราก็จะแยกข้อมูลส่งเป็นรายจังหวัดนะคะให้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีวันศุกร์นี้นะคะนอกจากนี้นะคะบอกข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกิดจากความคาดเคลื่อนของบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลประกอบกับตัวชี้วัดเนี่ยมีจำนวนมากนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีการจงใจบันทึกข้อมูลหาผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจทุจริตนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาบอกว่าสัดส่วนน้อยแต่แสดงว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ
0: ฟังแบบนี้คือไม่คือเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ไง ว่ามันไม่มีทุจริตเลย ถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บเอามันมีนี
1: ่
0: เสร็จนะฮะก็นั่นแหละ
1: ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะตรงนี
0: ้
1: ซึ่งคุณพัฒนาบอกว่ากระทรวงเนี่ยก็ยังยืนยันนโยบายเรื่องของข้อมูลสุขภาพประชาชนผ่านระบบหมอพร้อมนะคะว่าคือระบบหมอพร้อมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่เอาไว้ใช้แสดงข้อมูลนะคะจากหน่วยบริการคือต้นตอในการบันทึกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราไปทำการรักษานะคะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถามว่าพอมันเกิดประเด็นนี้เนี่ยทางสังคมออนไลน์เขาก็ไปโพสต์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นคัมภีร์หาเงินเข้าร.พ.ส.ต.หรือเปล่า
0: ก็อยากเห็นคัมภีร์นั่นเหมือนกันนะทำยังไงหาเงินเข้า
1: เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
0: เฮ้ยถ้าหาเงินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ดีนะครับ
1: เออ
0: แต่ถ้าเกิดหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเน
1: ี่
0: ยมันไม่ถูกครับ
1: ถูกต้องนะคะ
0: คำพี่เงินเข้าโลกเออ
1: นั่นแหละนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบนั่นแหละนะมันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงคือสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในประเด็นการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็ลายบัญชีทางการหมอพร้อมนะคะซึ่งก็มีการตั้งงบทุกปีโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ระบบลายนะคะปีละประมาณ16-18 ล้านบาทนะคะซึ่งกระทรวงเนี่ยสามารถจัดซื้อในราคา16ล้านบาทต่อปีได้โดยไม่จำกัดจำนวนข้อความที่จะส่งถึงผู้ใช้บริการหมอพร้อมนะคะทางคุณพระนาก็บอกก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าถ้าคิดตามค่าบริการตามอัตราปกติของรายเนี่ยประมาณ40 สตางค์ต่อข้อความถ้าคูณกับจำนวนคนหลายล้านคนต่อปีเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่านี้นะคะ
0: นี่คือเรื่องหมอพร้
1: อม
0: ที่พร้อมไหม
1: อาจจะยังตอนนี้
0: คือคนก็ไม่ได้ใช้นานคือผมก็ไม่ได้ใช้นานอันนี้เป็นส่วนตัวนะ
1: เ
0: ออ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ยังไงข้อมูลภาครัฐแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันควรที่จะถูกต้องควรจะต้องไปทำให้มันถูกต้องต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบัตรทองนะฮะบัตรทองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่มีใครคิดล้มบัตรทองโอ้แต่ต้องปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว
1: ่
0: หลังโรงพยาบาลรัฐขาดทุนอย่างหนักเสี่ยงล้มละลายในอนาคตจัดสรรงบไม่ตรงจุดขยายสารพัดกองทุนย่
1: อ
0: ยแต่งบรักษาไม่เพียงพอนะครับจะต้องมีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลและประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันแล้วก็รักษาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้มาจากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะอันนี้ก็สั้นๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะเมื่อวานนี้รัฐบาลก็แถลงนะครับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกครับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนประกาศนี้ฮะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ครับเออแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะฮะแล้วมีแนวทางที่จะดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยเสริมสร้างสุขภาพและใจและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นยังไงต่อรวมกลุ่มเสร็จ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยตอนนี้เราเต็มรูปแบบแล้วล่ะตอนนี้จะมีแนวทางในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนนะฮะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องของการตรวจหลักฐานคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลหน่อยค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกานะคะถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานนะคะคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะคะจากทั้งหมดที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ผู้ร้องแล้วก็ทนายความนะคะผู้รับมอบอำนาจบางส่วนนะโดยมีคุณสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะเลขาธิการปปช.เดินทางมาด้วยค่ะศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นควรนัดวันไต่สวนพยานผู้ร้อง4นัด9ปากนะคะโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกเนี่ย25สิงหาคมนี้นะคะส่วนพยานผู้คัดค้านอีก60ปากนะคะกำหนดเริ่มไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยก็คือปีหน้าเลย18พฤษภาคม70นะก่อนนัดฟังคำพิพากษานั่นเองซึ่งเขาบอกพยาน60ปากที่พูดถึงเนี่ยก็จะมี3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มผู้คัดค้านนะคะตัวอดีตส.ส.ซึ่งก็คาดว่าบุคคลสำคัญอย่างคุณพิธานะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็น่าจะเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตนเองนะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการนะคะทั้งด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะที่ให้ความเห็นนะคะก็น่าจะครอบคลุมมากกว่าประเด็นกฎหมายเพียงอย่างเดียวแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้รู้เห็นเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในสมัยนั้นค่ะ
0: ครับคือคดี112นั่นแหละศาลก็คือมีการนัดรับฟังนะครับทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องนะครับผู้ถูกร้องก็คือทางด้านพรรคประชาชนนั่นแหละ42ขออภัย
1: 44
0: สมัยนั้นคือพรรคก้าวไกล
1: พรรค
0: ก้าวไกลนะฮะก็นัดกันนะครับผู้ร้องเนี่ย4นัด9ปากก็คือ4วัน9คนนะฮะในการที่จะกล่าวหาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนอีก60ท่าน60ปากเนี่ยของที่อยู่ในฝั่งเนี่ยสสพรรคก้าวไกลนะฮะสสตรงนี้ก็เริ่มสืบพยานนะครับไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนนะฮะ60ปากแล้วก็ใช้เวลาโอ้ข้ามปีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไปถึงพฤษภาคมปี70หลังพฤษภา70ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาต่อไปนะครับเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยคำพิพากษาก็จะน่าจะออกมาเนี่ยช่วงกลางปี
1: หน
0: ้
1: า
0: ช่วงกลางปีหน้านะครับก็เป็นมหากาพย์ที่ยาวนานนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็โอ้โหมีความคืบหน้ามีความคืบหน้านะฮะคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหลังๆนี่ท่านออกมาบ่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบหน่วยงานบ้างเรื่องของการทุจริตบ้างเพราะว่าท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเพราะเป็นอดีตเลขากฤษฎีกาเก่านะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยแม่นยำนะฮะแม่นยำมากนะฮะก็ไปพูดเรื่องของการตรวจสอบผลทุจริตท้องถิ่นนะฮะก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรกันบ้างมีขั้นตอนใดที่บกพร่องบ้างซึ่งเราพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนขีดเส้นใต้นะครับเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนซึ่งมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องทำไมมันหลายซึ่งจังเลยเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตคดีแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องนั้นบอกว่าว่ากันไปเป็นตามลำดับเพราะอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างควรดำเนินการอย่างไรต่อนะครับเพื่อให้นายกมีข้อสั่งการต่อไปนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าทุจริตท้องถิ่นนะฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
15: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
14: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
15: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้ม

0: คม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
3: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
4: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ีธรรมราชค่ะชวนร่วมงานนัดพบแรงงาน2569เปิดรับสมัครงานกว่า 1,000 อัตราโดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วนะคะ7สิงหาคมเนาะที่ศาลาประชาคมโรงละครอบจ.นครศรีธรรมราชค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะให้กับประชาชนเนาะที่กำลังมองหางานผู้ต้องการที่ต้องการจะเปลี่ยนงานกลุ่มผู้คนพิเศษแล้วก็ผู้จบการศึกษาใหม่ได้พบกับนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการชั้นนำมากถึง25แห่งค่ะมีการเปิดรับสมัครกว่า 1,000 อัตราครอบคลุมหลากหลายอาชีพนะคะโดยผู้สมัครก็สามารถยื่นใบสมัครสัมภาษณ์งานแล้วก็ทราบผลพิจารณาในเบื้องต้นได้ภายในงานเลยทีเดียวช่วยลดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆให้บริการอย่างครบวงจรเนาะไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานสำหรับผู้ที่หางานผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้ที่จบการศึกษาใหม่รวมถึงการรับสมัครงานสำหรับกลุ่มพิเศษค่ะก็คือกลุ่มคนพิการนะคะผู้พ้นโทษผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษาการให้บริการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมเรียนรู้อาชีพผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือว่า VR รวมถึงเทศกาลให้ความรู้จากกระทรวงแรงงานในประเด็นต่างๆค่ะก็เป็นงานดีๆในพื้นที่นครศรีธรรมราชที่เชิญชวนกันไปงานมีในวันพรุ่งนี้นะคะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคุณผู้ฟังค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นในเรื่องของข่าวสารของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะจากนครแล้วเนาะมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะเมื่อวานนี้สุราษฎร์ธานีมีการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3โครงการตามมาตรฐานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมเนาะในเรื่องของการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA ในพื้นที่ของคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ของเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงานน่ะนะคะซึ่งได้มีการรายงานผลกระทบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆประกอบด้วยโครงการโรงแรม Apple House พังงานค่ะโครงการ Forest Resort นะคะแล้วก็โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเนาะซึ่งคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณาผลการตรวจสอบพื้นที่ความเห็นเบื้องต้นจากสำนักงานนโยบายและก็แผนพัฒนาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการเนี่ยดำเนินเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันกำกับดูแลการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักวิชาการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืนค่ะควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างสมดุลนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการร่วมประชุมนะคะแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเรื่องนี้นำโดยนายจักรเกรดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงมีการรับทราบข้อสั่งการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเนาะรวมถึงเรื่องของมติครม.ที่ผ่านมาด้วยที่มีการเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมโดยยึดหลักสำคัญได้แก่การยุติการดำเนินคดีกับประชาชนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเร่งรัดแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายนอกจากนี้ยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ7คณะค่ะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะมากันต่อในประเด็นที่พม.ขออภัยค่ะพช.สุราษฎร์ธานีนะคะขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากค่ะเรื่องนี้นำโดยนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ไปมอบแนวทางเนาะในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยพช.จังหวัดเนาะหรือว่าพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยได้มีดำเนินโครงการเนาะพัฒนายุระสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตามแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กิจกรรมหลักที่3ค่ะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและบริการของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรค่ะด้านการท่องเที่ยวให้เป็นเจ้าว่านที่ดีค่ะซึ่งจัดขึ้นวันนี้อีก1วันนะคะเมื่อวานวันแรกแล้วก็ต่อเนื่องเป็นวันนี้กลุ่มเป้าหมายก็คือคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน14หมู่บ้านด้วยกันหมู่บ้านละ5คนรวมทั้งสิ้น14คนค่ะ
ซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งเน้นการกระจายรายได้เนาะสู่ชุมชนฐานรากโดยเปลี่ยนจากการนำสินค้าโอท็อปไปขายนอกชุมชนเนี่ยเป็นการดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตค่ะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้บริการในชุมชนโดยตรงภายใต้แนวคิดสำคัญคือการดึงคนเข้าชุมชนไม่เน้นการส่งออกสินค้าไปขายที่อื่นแต่ให้คนนอกเนี่ยเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะรวมถึงการสร้างรายได้ฐานรากเนาะช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นค่ะนำเอาภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยมาพัฒนาเป็นจุดขายที่น่าสนใจนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเรื่องของบทบาทสตรีกันบ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการติดตามการดำเนินงานของกองทุนนี้นะคะมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนำการประชุมค่ะโดยนายวิทยศักดิ์จนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าการดำเนินงานกรณีเรื่องของการช่วยเหลือกรณีทุจริตคดีอาญาและก็คดีแพ่งรวมถึงการรายงานผลการเบิกจ่ายและก็แผนการใช้จ่ายของกองทุนรวมถึงรับทราบปัญหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆนะคะรวมถึงที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติค่ะโครงการที่ขอสนับสนุนจากสมาชิกกองทุนประเภทเงินอุดหนุนหมุนเวียนงบเพิ่มเติม14โครงการค่ะเป็นเงินกว่า 2.65 ล้านบาทนะคะการขออนุมัติชำระหนี้เกินของกองทุนการอนุมัติการช่วยเหลือลูกหนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกกองทุนแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะมากันต่อคุณผู้ฟังคะจังหวัดได้มีการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะเรื่องนี้นำโดยนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะได้แก่การประกอบอาชีพผู้กู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับอนุมัติกว่า18รายค่ะติดตามสถานการณ์คนพิการของจังหวัดในภาพรวมติดตามเรื่องของสถิติลูกหนี้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการใช้จ่ายเงินต่างๆนะคะซึ่งนอกจากนี้มีการพิจารณาโครงการการรู้เท่าทันภัยสแกมเมอร์ใกล้ตัวด้วยสำหรับคนตาบอดค่ะโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดสวัสดิการสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะรวมถึงพิจารณาคำร้องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เพื่อเป็นการสร้างเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายขององค์กรคนพิการให้มีความเข้มแข็งสามารถดูแลและก็คุ้มครองสิทธิของคนพิการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองมากันต่อที่พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนำหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขลงพื้นที่อำเภอชัยบุรีเพื่อไปบริการประชาชนถึงชุมชนเรื่องนี้นำโดยนายจุ่มพศวรรณชัตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานในการเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดนะคะซึ่งเป็นการนำบริการภาครัฐเนี่ยลงไปให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไปช่วยเรื่องของการบริการต่างๆเนื้อช่วยประหยัดเวลาค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อติดต่อราชการผู้ว่าก็ย้ำค่ะว่าเป้าหมายสำคัญคือการให้หน่วยงานระดับจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตนเองเพื่อนำไปแก้ไขให้ตรงจุดและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับคนในพื้นที่อย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยภายในงานก็มีการมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนมอบทุนอุปการะเด็กชนบทนะคะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์เรื่องของโครงการอื่นๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเนาะในการนำนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จังหวัดเนี่ยลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะเข้าถึงบริการของภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดภาระค่าใช้จ่ายและก็ระยะเวลาในการเดินทางอีกทั้งยังเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างตรงจุดและก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ
ปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยเรื่องของติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือว่าดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเรื่องนี้นำโดยนายจุมพจน์วรรณชัตรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆเนาะรวมถึงเป็นการจัดระเบียบให้บริการรถสาธารณะแล้วก็รถเช่าในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันโดยมุ่งจัดระเบียบให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ติดตามผลการดำเนินการตรวจสอบการบังคับใช้คดีบังคับใช้กฎหมายเนาะกับคนต่างด้าวด้วยเอาที่ในเรื่องของคนต่างด้าวก่อนคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีการสำรวจล่าสุดเนาะในเรื่องของการดำเนินคดีที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายรวมถึงคดีนอมินีเนาะถึงที่สุดแล้วก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยรวมประมาณ127รายค่ะขณะที่การถือหุ้นธุรกิจของชาวต่างชาติมากที่สุดเป็นชาวฝรั่งเศสรองลงมาคืออิสราเอลมากที่สุดอยู่ที่เกาะสมุยกว่า 64% พบอยู่ที่ 8,254 แห่งนั่นเองค่ะส่วนตัวเลขของคนต่างด้าวที่เดินทางผ่านสนามบินสมุยเดือนกรกฎาคม69ค่ะเข้ามีจำนวนกว่า 19,251 คนขาออกอยู่ที่ประมาณ 42,564 คนนะคะมากที่สุดก็คือออสเตรเลียค่ะบิสติสแล้วก็เยอรมันค่ะขณะที่การจับกลุ่มคนต่างด้าวช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะรวมจำนวนกว่า154รายซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดพรบคนเข้าเมืองพรบยาเสพติดพรกการทำงานของคนต่างด้าวแล้วก็การจับกลุ่มตามหมายจับนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จังหวัดของเราก็ยังคงต้องติดตามแล้วก็จัดการปัญหานี้ให้หมดไปโดยไวนะคะเพราะไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ของเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันเองด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะวันนี้9:57 แล้วคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเราแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนาะกลับมาติดตามแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา9:00 ถึง 10:00 โดยประมาณค่ะวันนี้มุกออนปวีวงวชิราค่ะพร้อมกับช่างเทคนิคเนาะของสวทสุราษฎร์ธานีรวมถึงสวทในเครือข่ายทั้ง6จังหวัดของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคม

0: สู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี
3: ้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูบีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่5นะคะสิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมส่งสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะในทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังแก่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียโดยดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนะคะในการเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนในการลงนาม MOU 4ฉบับด้วยกันค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดคาร์บอนนะคะและทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์บูรณาการทุกหน่วยงานนะคะในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือนะคะโดยการขจัดคอขวดงบประมาณตั้งวอลุ่ม24ชั่วโมงค่ะลดผลกระทบให้ประชาชนนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกัญชาแล้วนะคะอย่างเหมาะสมมุ่งประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็สุขภาพตรวจสอบสถานประกอบการได้กว่า 1,326 ร้านด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569กันนะคะซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะในตอนนี้ยอดอุทธรณ์พุ่งกว่า4ล้านรายแล้วนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะย้ำว่าให้เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีประชาชนเนี่ยลงทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่ 18.82 ล้านรายด้วยกันนะคะผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติอยู่ที่ 9.51 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยแบ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมนะคะประมาณ 6.3 ล้านคนด้วยกันซึ่งเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะและผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ค่ะประมาณ 3.1 ล้านคนด้วยกันที่จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC นะคะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็มีประชาชนในการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะกว่า 4.083 ล้านรายด้วยกันนะคะหลังจากเปิดระบบไปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยปัญหาที่พบมากที่สุดเลยค่ะผู้ฟังคะร้อยละ42นะคะก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการถือครองยานพาหนะนะคะซึ่งก็ประชาชนบางรายมีข้อมูลรถอยู่ในระบบนะคะทั้งรถที่มีอายุการใช้งานมานานหรือว่ารถที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะได้มีการปรับหลักเกณฑ์ในบางส่วนนะคะเพื่อการพิจารณาสิทธิ์ในการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงได้มากขึ้นนะคะโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีที่มีอายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็จะไม่รวมการที่เป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะรวมไปถึงยกเว้นนักเรียนที่อยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอีกด้วยนะคะและอีกประเด็นค่ะผู้ฟังค่ะที่ได้พบเลยก็คือประชาชนเนี่ยกว่า 1.2 แสนรายด้วยกันก็คือมีชื่ออยู่ในกรรมการบริษัทหรือว่าผู้ถือหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์ได้ฟรีนะคะตอนนี้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนั่นเองซึ่งรัฐบาลก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ระบบ One Stop Service นะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอด้วยกันนะคะทั่วประเทศโดยเฉพาะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกในการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งกำหนดเวลาสำคัญนะคะที่ประชาชนต้องดำเนินการเลยก็คือการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์นะคะได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะส่วนการแก้ไขข้อมูลหรือว่าการส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะผู้ฟังค่ะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้และจะมีการประกาศผลการอุทธรณ์พร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็สามารถตรวจสอบผลและรวมไปถึงการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะผ่านทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทางรัฐนะคะแล้วก็ธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ทอส.iBank นะคะรวมไปถึงศูนย์ One Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศด้วยค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรายใหม่เนี่ยผู้ฟังขาจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนหรือว่า KEKYC นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการจนถึงได้ถึงเดือนมกราคมในปี70เลยนะคะส่วนธนาคารของรัฐอื่นๆค่ะก็จะเปิดให้ยืนยันตัวตนจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ฟังขาการขอทบทวนสิทธิ์นะคะไม่เพียงจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการที่ควรได้รับนะคะแต่ยังเป็นโอกาสในการตรวจสอบข้อมูลตนเองในระบบราชการด้วยนะคะซึ่งหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะหรือว่ามีข้อมูลรถที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ก็ควรที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันปัญหาด้านภาษีหรือว่าปัญหาด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์ในตอนนี้นะคะหรือว่าเห็นว่าผลการพิจารณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะก็เร่งยื่นอุทธรณ์ให้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะและเป็นการดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือว่าการส่งเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดนะคะเพื่อการรักษาสิทธิ์และไม่พลาดโอกาสในการได้รับสวัสดิการจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะผู้ฟังคะสำหรับประเด็นข่าวสารโค้งสุดท้ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นะคะยอดอุทธรณ์พุ่งกว่า4ล้านรายด้วยกันซึ่งรัฐเร่งทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียโดยดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนะคะเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนลงนาม MOU 4ฉบับส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดคาร์บอนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอาก าศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรีโลว์คาร์บอนซิตี้ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องค่ะมากันที่ประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียนะคะโดยดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนนะคะในการลงนาม MOU 4ฉบับส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดคาร์บอนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียThailand Business Forum นะคะจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียร่วมกับทางสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียนะคะโดยเสนอให้ไทยแล้วก็อินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าไปสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างนะคะเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเพื่อการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแรงแล้วก็รวมไปถึงการขยายโอกาสเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะทั้ง2ประเทศเนี่ยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะซึ่งตั้งเป้าให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งมีประชาชนนะคะรวมกว่า350คนด้วยกันโดยเป้าหมายต่อไปนะคะจะต้องไม่หยุดอยู่ที่แค่การค้านะคะแต่ต้องนำไปสู่การลงทุนร่วมกับเทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มนะคะในภูมิภาคซึ่งก็จะเสนอใน4ความร่วมมือหลักนะคะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงไปสู่โลกนะคะ2ค่ะโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลค่ะลดต้นทุนการค้าเชื่อมโครงสร้างพื้นฐาน3การเงินและเศรษฐกิจดิจิทัล4พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นสักขีพยานด้วยนะคะในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับด้วยกันระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและทางอินโดนีเซียนะคะก็คืออย่างแรก MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับทางบริษัทPT Trinusa Travel Rino นะคะหรือว่า Travel Luka ของทางอินโดนีเซียนั่นเองและ2ก็คือความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์การสื่อสารและการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับบริษัท PT Trinusa ของอินโดนีเซียนั่นเองค่ะและ3นะคะเป็น MOU ความร่วมมือตลาดคาร์บอนนะคะระหว่างสภาหอการค้าไทยกับอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียนะคะและทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะและ4นะคะ MOU ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับทางหอการค้าไทยในอินโดนีเซียและเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank นะคะเป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย TBK นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยนะคะในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอีกทั้งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยนะคะต่อในอนาคตของอาเซียนด้วยใน3แนวทางสำคัญนะคะเพื่อให้อาเซียนเนี่ยสามารถรับมือกับความท้าทายโลกได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็ง 2 นะคะการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการรับความผันผวนและ3ก็คือการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้โอกาสที่ได้เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3กับถึง4สิงหาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ที่จัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียนะคะร่วมกับทางสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียโดยเสนอให้ไทยกับอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้านะคะไปสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างนั่นเองเป็นการเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งแล้วก็รวมไปถึงการแข่งโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยพร้อมกับขอบคุณคาดินอินโดนีเซียและทางหอการค้าในอินโดนีเซียนะคะที่ร่วมจัดเวทีเชื่อมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเพื่อการผลักดันความร่วมมือไปสู่โครงการจริงของไทยและอินโดนีเซียนะคะที่ควรเชื่อมแผ่นดินใหญ่กับหมู่เกาะเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะ โดยใช้ไทยเรานะคะเป็นศูนย์กลางการผลิตและอินโดนีเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลด้วยนะคะซึ่งจากการหารือกับทางประธานาธิบดีปราโบโวซูบียันโตนะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องต้องกันนะคะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับทางประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนทั้งสองประเทศเลยนะคะอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้ย้ำนะคะว่าการรวมตัวของทางเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้ลึกขึ้นนะคะไม่ใช่ทางเลือกแต่ก็เป็นความจำเป็นนะคะโดยไทยและอินโดนีเซียต้องเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญภาครัฐก็ต้องลดอุปสรรคสร้างความเชื่อมั่นและทำให้กติกามีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เอกชนได้ลงทุนแล้วก็สร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะโดยตั้งเป้าให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีประชากรรวมกว่า350ล้านคนด้วยกันค่ะซึ่งเป้าหมายต่อไปค่ะผู้ฟังค่ะต้องไม่หยุดอยู่ที่การค้านะคะแต่ต้องเป็นการลงทุนร่วมเทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคซึ่งได้เสนอถึง4ความร่วมมือหลักค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกเลยก็คือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลนั่นเองค่ะเป็นการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลอย่างครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกนะคะ 2. โลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลนะคะโดยการลดต้นทุนทางการค้าเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันนะคะโดยการสนับสนุนเส้นทางการบินใหม่กรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีนะคะรวมไปถึงความสำเร็จของการลงทุนของสายการบินไทยไลออนแอร์ของไทยด้วยนะคะ3ค่ะการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยการต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินแบบพร้อมเพย์ ORIS นะคะพร้อมที่จะผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะ4นะคะพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวโดยการร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตนะคะอย่างเช่น EV AI แล้วก็ Data Center ค่ะซึ่งความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียนะคะต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขทางการค้าแต่คืออุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมกันและอาเซียนที่แข่งขันได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ได้ขอนะคะให้เวทีนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่แปรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นการลงทุนจริงและความร่วมมือที่จับต้องได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับด้วยกันนะคะระหว่างหน่วยงานแล้วก็ทางภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียค่ะครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศนะคะก็คืออย่างแรกเลย MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะกับบริษัท PT Tinosa Traveleno นะคะหรือว่า Traveloka ของอินโดนีเซียนั่นเองค่ะ2นะคะเป็นบันทึกความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์การสื่อสารและการท่องเที่ยวนะคะระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Transnusa อินโดนีเซียนะคะ3 MOU ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าไทยค่ะกับอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอินโดนีเซียกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ4นะคะ MOU ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้ากับอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอินโดนีเซียกับทางหอการค้าไทยในอินโดนีเซียนะคะและอีกทั้งก็ยังเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุญาตการเปลี่ยนชื่อนะคะของ Maspion Bank ให้เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย TBK อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก็ได้รับการอนุมัติตามมติของคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินของอินโดนีเซียในวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยการลงทุนของธนาคารไทยกับอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและรวมไปถึงแนวโน้มในการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียด้วยนะคะและต้องถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั่นเองค่ะและนอก หลังจากนั้นนะคะผู้ฟังหานายกรัฐมนตรีก็ยังได้หารือกับทางดร.เกากิมฮวนนะคะเลขาธิการของอาเซียนนั่นเองโดยไทยค่ะก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็มีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกด้วยพร้อมกับสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเลยเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งนะคะซึ่งก็ตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเลขาธิการอาเซียนก็ได้มีการชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะรวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยก็เป็นการตอกย้ำในบทบาทไทยนะคะที่มีต่อทางอาเซียนและยืนยันค่ะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะผู้ฟังค่ะไทยก็ยังคงยึดมั่นในการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะหรือว่า UNCLOS นะคะโดยทั้งสองประเทศก็เป็นสมาชิกนะคะก็จึงมีการสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการเจรจาระหว่างกันได้ค่ะแต่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะคะที่ทางกัมพูชาตัดสินใจที่จะเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนนะคะผู้ฟังขาโดยมีผลลัพธ์ที่ไม่มีผลผูกพันระหว่างประเทศคู่กรณีซึ่งทางเลขาธิการอาเซียนค่ะเข้าใจถึงสถานการณ์นี้ยืนยันว่าอาเซียนควรที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะและหวังว่าทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นเพราะว่าไทยกับกัมพูชาก็ถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ยังคงได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ต่อไทยที่มีต่ออนาคตของอาเซียนนะคะซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมนะคะกว่า100ประเทศด้วยกันโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญนะคะเพื่อให้อาเซียนเนี่ยสามารถรับมือกับความท้าทายโลกได้รักษาบทบาทนำของภูมิภาคและลดสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนนะคะผู้ฟังค่ะอย่างแรกเลยก็คือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งในโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นนะคะความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในก็ยังคงเป็นรากฐานสำคัญนะคะและ2ค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนนะคะโดยการเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลนะคะและก็การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขยายความร่วมมือกับทางประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งและรักษาความอิสระทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคนะคะ3ค่ะการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะทางด้านของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมืออาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามพรมแดนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่นะคะสามารถพร้อมที่จะรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาเซียนในหลายช่วงเวลาด้วยกันนะคะทั้งการผลักดันเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือว่า AFTA การจัดตั้งเวทีภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็รับการวางรากฐานคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นการกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยนะคะที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกเลยค่ะในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552นะคะและก็การครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าด้วยก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ๆของภูมิภาคนะคะโดยไทยก็จะพร้อมกลับมาในบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะเพื่อร่วมกันสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในนั่นเองให้เป็นเอกภาพนะคะพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งนี่ค่ะก็คืออนาคตของอาเซียนที่ไทยเชื่อมั่นนะคะแล้วก็อนาคตของเราที่ทุกคนนะคะที่จะต้องร่วมกันสร้างนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียโดยดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนลงนาม MOU 4ฉบับนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดคาร์บอนนั่นเองค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะผู้ฟังขาช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ค่ะบูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือค่ะโดยการกำจัดคอขวดนะคะงบประมาณตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงผลกระทบกับประชาชนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
2: พ่อภูมิใจเปิดตัวอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Energy Building หรืออาคาร70ปีพ่อภายในพื้นที่โครงพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์หรืออาคาร70ปีพ่อภแห่งนี้มีการออกแบบภายใต้หลักการการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดลดพลังงานเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารผ่านการออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมและการใช้วัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงพร้อมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ตลอดจนมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยพุทธศักราช2562
3: แต่พอมาได้มีโอกาสทำงานตรงนี้ได้มาดูอาคารแห่งนี้ได้เห็นว่าในทางปฏิบัติมันเป็นจริงนะครับได้ประหยัดพลังงานไปได้เยอะแล้วตอนที่เราได้มีโอกาสไปแจกรางวัลเกี่ยวกับการรับพลังงานที่เขาก็เอาแนวทางนี้ในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงงานบริษัทห้างร้านศูนย์การค้ากิจการโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเขาประหยัดพลังงานได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแบบอย่างที่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยราชการอื่นนะครับที่ไปใช้ต่อไปในอนาคต
2: นอกจากนี้พอยังเชื่อมั่นว่าอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์จะเป็นอาคารต้นแบบให้กับอาคารอื่นทั่วทั้งประเทศในการออกแบบก่อสร้างอาคารให้การใช้พลังงานเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้อาคารสำนักงานที่มีการใช้พลังงานต่ำหรือเป็นศูนย์โดยวางเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์มากกว่า 2,000 อาคารภายในปีพุทธศักราช 2579 ต่อไป
4: พี่น้องต้องรู
0: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารทางด้านดร.ยศชนันนะคะขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะได้บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือขจัดคอขวดงบประมาณโดยการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบให้กับประชาชนนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้บูรณาการแก้ไขปัญหา4ด้านด้วยกันนะคะก็คือ1ขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อการเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร็วที่สุด2นะคะการตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์นะคะของระดับน้ำ24ชั่วโมง3ใช้โดรนบินสำรวจในจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพ4การเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรนะคะวางแผนการเก็บน้ำสำรองการป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนซึ่งก็จะมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 1,363 จุดด้วยกันนะคะและพื้นที่ที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วง444จุดด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งด้วยนะคะลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรอย่างทันท่วงทีค่ะพร้อมกับสั่งการให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดทางภาคเหนือนะคะและการบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและอีกครั้งนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยการจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการการทำงานข้อมูลร่วมกับทางหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีนะคะเพื่อการคาดการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสค่ะเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเพื่อการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้การประชาสัมพันธ์สถานการณ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบในทุกช่องทางในพื้นที่นะคะอย่างเช่นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนผู้นำชุมชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อการสร้างการตระหนักรับรู้นะคะในการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงเลยค่ะซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้กำชับให้ทางกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อการปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งเรื่องของการกักเก็บน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำนะคะโดยการคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและการรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนั่นเองค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะคะเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยการกำหนดมาตรการเร่งด่วนนะคะให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหา4ด้านด้วยกันคุณผู้ฟังคะ ด้านแรกเลยนะคะก็คือการขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินโดยโครงการป้องกันภัยที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนนะคะแต่มีการติดขัดเรื่องของงบประมาณให้รีบทำเรื่องในการเสนอส่วนกลางโดยทันทีนะคะเพื่อการเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้โดยเร็วที่สุดข้อ2นะคะก็คือการตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงนะคะโดยการสร้างระบบ command and control เฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาซึ่งหากมีสัญญาณอันตรายหรือว่าข่าวลือนะคะให้ทีมบริหารเนี่ยต้องสามารถเช็คข้อมูลแล้วก็สั่งการตรงได้จนถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดได้อย่างทันท่วงทีเลยค่ะ3นะคะใช้นวัตกรรมโดรนและการเตรียมเชลเตอร์นะคะซึ่งก็เป็นการดึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือในการร่วมงานใช้โดรนนะคะบินที่สำรวจจุดเสี่ยงพร้อมกับจะตั้งศูนย์พักพิงให้พร้อมในการรองรับการอพยพค่ะและสุดท้ายนะคะคือการเร่งขุดลอกลำน้ำรับมืออย่างครบวงจรนะคะการกำกับเร่งในการขุดลอกแม่น้ำน่านเน้น18จุดเปราะบางนะคะและแม่น้ำยมด้วยค่ะรวมไปถึงประสานงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางแผนกักเก็บน้ำสำรองค่ะเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งหลังหมดฤดูฝนซึ่งการยกระดับกลไกการทำงานครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 1,363 จุดด้วยกันค่ะและพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงนะคะอีก444จุดด้วยกันจึงจำเป็นจะต้องการมีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะทั้งสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็การขาดแคลนน้ำด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีนะคะโดยทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์นะคะในฐานะของประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่มีภูมิประเทศที่เป็นประเทศต้นน้ำนั่นเองค่ะซึ่งมีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและอีกทั้งค่ะในช่วงฤดูแล้งในหลายพื้นที่นะคะก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ได้เป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกำหนดในแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวด้วยนะคะซึ่งทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการข้อมูลแผนงานแล้วก็ทรัพยากรนะคะเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ภัยได้อย่างมีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะโดยทางที่ประชุมนะคะก็ได้รายงานสถานการณ์ภัยในพื้นที่ภาคเหนือแผนเผชิญเหตุและผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและรวมไปถึงข้อเสนอแนะนะคะให้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั่นเองค่ะทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการบริหารอ่างเก็บน้ำและลำน้ำการระบายน้ำนะคะแล้วก็การเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือการให้ความช่วยเหลือประชาชนการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องให้กับทางประชาชนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งต้องร่วมกันค่ะในการวางแผนบริหารจัดการแล้วก็วางระบบบัญชาการเหตุการณ์พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องดำเนินการล่วงหน้าในเชิงของการป้องกันนะคะและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคเหนือด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพื้นที่ที่จะต้องเร่งบริหารจัดการน้ำนะคะสำหรับการกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งค่ะอย่างเช่นการขับเคลื่อนโครงการขุดลอกลำน้ำน่านนะคะซึ่งก็มีความจำเป็นในเร่งด่วนเลยที่จะต้องเร่งดำเนินการนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำด้วยนะคะซึ่งก็ได้สั่งการให้ทางคณะทำงานค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับทางพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำจากภาคเหนือตอนบนไปสู่ภาคเหนือตอนล่างนะคะบริเวณแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำยมค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนดำเนินการรับมือล่วงหน้า อย่างเป็นระบบเลยนะคะและประสานทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้ในที่ประชุมได้รับทราบด้วยนะคะและนายสารัตน์วงศ์สกุลวิวัฒน์ค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้กล่าวว่าในได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งไว้ล่วงหน้าทุกด้านเลยนะคะโดยได้วางระบบการทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูเลยค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงการจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับทางหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีนะคะเพื่อคาดการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการแจ้งเตือนไปที่มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสนะคะและรวมไปถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวและการจัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะคะโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลการประสานงานการทำงานของทุกหน่วยงานและการตัดสินใจที่รวดเร็วนะคะเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของอุทกภัยและภัยแล้งนะคะรวมไปถึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะได้บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือนะคะโดยการขจัดคอขวดงบประมาณตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงลดผลกระทบของประชาชนนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่มี่อำนาจจันทร์ประนดและทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: ถึงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติน
4: ายศิริศักดิ์ภวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึง

0: คณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
2: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางปักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางปักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางชวิสาประทุมมารายงาน
1: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคั

0: การบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกแล้วก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
1: ่ในสีทศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทยระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตักสิทธิ์ไปดักสินรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
0: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
2: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
3: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้

0: สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมคัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าบริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
3: ในวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
4: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพคมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบุรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
5: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งธงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งธงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
4: นางพคมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาปทุมมารายงาน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
8: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
9: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
7: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
11: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี่ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซ่ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
7: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
13: พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนันชิดาสังทองรายงาน
7: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
14: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้วุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
16: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
15: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
16: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกลเกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
7: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชบาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
1: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอล ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
7: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ล ลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิตทาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภากรตุงคัสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรตาสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรตาสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ออนเนอร์ออฟคิงลีกออฟเลเจนด์พับจีโมบายโมบายเลเจนด์แบงแบงไอเดนติตี้5นารากะเบดพอยต์แกรนด์ทัวริซิโม7อีฟุตบอลและปูโยปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์6ประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ7 Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอนกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8 ในพื้นที่
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: 12.45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 10:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรและเวลา 5:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: ขณะนี้เวลา 12:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียมีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณ ทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาค จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
0: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับก็เจอกันย่ำบ่ายนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับน้องพี่น้องไอ้ครับ
1: วันที่5สิงหาคมครับวันพุธครับ
0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธวันที่5สิงหาคมนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีคุณมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับ2คนนะครับก็คือน้องหลุยแล้วก็น้องไอ้นะครับ2คนนะครับก็จะมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับวันนี้เตรียมข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังมีเรื่องอะไรบ้างครับน้องหลุยน้องไอ้ครับ
1: ของผมนะครับผมก็จะเป็นเวทีของไทยกับอินโดครับที่คุยกันเรื่องยุทธศาสตร์นะครับผม

0: ของผมจะเป็นหน่วยงานช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนะครับผมขจัดงบประมาณคอขวดครับแล้วตั้งวอลลุ่ม20ชั่วโมงครับผมพี่หนุ่ม
1: ครับก็2ข่าวด้วยกันนะครับที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของข่าวจริงประเทศไทยนะครับกับน้องหลุยและก็น้องไอซ์นะครับก็มีเรื่องราวข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็น้องหลุยน้องไอซ์นะครับก็เป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับก็กลางเดือนนี้ก็จะฝึกเสร็จกันแล้วใช่ไหมครับทั้งสองคนใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: ครับ
1: ก็จะฝึกเสร็จกันนะครับทุกฝั่งก็เสร็จแล้วก็จะไปศึกษาเรียนต่อหรือว่าทำงานก็เป็นแผนชีวิตที่วางแผนกันเอาไว้นะครับสำหรับน้องหลุยแล้วก็น้องไอนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับก็ได้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีผลกระทบนะครับในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคม2569นะครับซึ่งฉบับนี้นะครับก็เป็นฉบับที่3แล้วนะครับซึ่งก็มีการเตือนกันนะครับว่าในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกจะอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศแล้วก็อ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ร่มที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคม2569นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็จะมีฝนกันนะครับตอนนี้ก็จะมีฝนตกลงมานะครับก็เป็นการแจ้งเตือนกันนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ตกช่วงเย็นๆนะครับน้องหลุยน้องไอ้นะครับก็จะมีฝนตกลงมานะครับช่วงสักประมาณบ่าย4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับช่วงนั้นก็จะมีฝนตกลงมานะครับก็เป็นช่วงเลิกงานด้วยช่วงที่นักเรียนกำลังเลิกเรียนด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่ฝนตกลงมานะครับยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันฝนนะครับป้องกันน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตากฝนแล้วก็อาจจะทำให้เป็นไข้ไม่สบายด้วยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเก็บไข้ไม่สบายขึ้นมาก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่ การทำงานต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมนะครับก็เป็นวันสำคัญหลายๆอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันลูกเสือสำรองนะครับวันนี้วันที่5สิงหาคมแล้วก็วันหอยนางรมด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเป็นวันหอยนางรมนะครับทุกฟังหอยนางรมหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะครับน้องหลุยน้องไอครับรู้จักไหมครับหอยนางรมครับ
2: ครับผม
1: ครับครับผมนี่ก็คือรู้จักนะครับท่านผู้ฟังครับรู้จักหอยนางรมนะครับก็จะเป็นหอยสองฟ้านะครับท่านผู้ฟังที่อาจจะเกิดตามธรรมชาติก็จะเกาะกันตามโขดหินนะครับหรือว่าอาจจะมีฟาร์มที่จะเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็หอยที่หอยนางรมนะครับท่านผู้ฟังครับก็อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมืองหอยใหญ่นะครับเงาะอร่อยไข่แดงนะครับนี่คำฝันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันที่5สิงหาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันแห่งหอยนางรมนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับเพื่อเฉลิมฉลองให้กับวัตถุดิบระดับพรีเมียมนะครับที่ผูกพันกับวัฒนธรรมการกินมาอย่างยาวนานนะครับความสำคัญของวันนี้ ี้นะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของความอร่อยอย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการตระหนักนะครับถึงคุณค่าของหอยนางรมนะครับในฐานะคือเครื่องกรองน้ำตามธรรมชาตินะครับที่ช่วยรักษาระบบสมดุลระบบนิเวศทางชายฝั่งนะครับซึ่งก็มีการคำนวณมีการวิจัยกันนะครับท่านผู้ฟังว่าหอยนางรม1ตัวนะครับสามารถกรองน้ำได้ถึง50แกลลอนต่อวันนะครับนี่นะครับหอย1ตัวกรองน้ำได้ถึง50แกลลอนต่อวันนะครับรวมถึงเป็นแหล่งรวมสารอาหารชั้นเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งโปรตีนนะครับสังกะสีแล้วก็กรดไขมันโอเมก้า3นะครับแล้วก็มีวิตามิน B12 ด้วยนะครับนี่คุณค่าทางอาหารที่อยู่ในหอยนางรมนะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็มีของดีที่น่าภูมิใจไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประกาศนะครับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือว่า GI นะครับให้กับหอยนางรมของไทยนะครับถึง2แหล่งด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการันตีคุณภาพมาตรฐานและก็อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ลอกเลียนแบบไม่ได้นะครับนี่เป็นอันตลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยนะครับสำหรับหอยนางรมนะครับที่ได้ขึ้นสินค้า GI นะครับซึ่งระดับที่เป็นตำนานที่ทุกคนรู้จักนะครับก็ต้องเป็นหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งมีการรับรองขึ้นทะเบียน GI นะครับตั้งแต่ปี2549นะครับแหล่งใหญ่ๆนะครับที่หลายคนนะครับรู้จักกันดีนะครับก็จองเป็นหอยนางรมอ่าวบ้านดอนนะครับซึ่งเป็นระบบนิเวศน้ำกร่อยนะครับที่สมบูรณ์นะครับในบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับจุดเด่นของหอยนางรมอ่าวบ้านดอนนะครับเป็นหอยตะโกรมกรามขาวนะครับไซส์ใหญ่จัมโบ้นะครับตัวอวบอ้วนนะครับเนื้อก็ขาวนวลน่ารับประทานนะครับนี่ต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพร้อมด้วยดอกกระถินนะครับนี่ต้องอร่อยเลยทีเดียวนะครับนี่เสียดายว่าทานข้าวมาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับรสสัมผัสนะครับก็มีรสหวานฉ่ำนะครับแล้วก็จะออกครีมๆหน่อยนะครับเป็นครีมมี่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือไร้กลิ่นคาวด้วยนะครับก็ถือเป็นของดีที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานนะครับนี่เป็นต้นตำรับเป็นออริจินอลนะครับของหอยนางรม GI นะครับมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องไปหอยนางรมอ่าวบ้านดอนนะครับที่หลายคนนึกถึงกันนะครับแต่ว่านะครับไม่ใช่แต่จะมีแต่เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำหรับGI ที่มาใหม่นะครับสำหรับหอยนางรมซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนหอยนางรมนะครับลำดับที่4นะครับของจังหวัดตราดนะครับซึ่งขึ้นทะเบียนเมื่อปี2567นะครับนี่ไล่ตามมาติดๆนะครับสำหรับหอยนางรมที่ขึ้นสินค้า GI นะครับในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับก็จะอยู่บริเวณปากแม่น้ำเวลุนะครับตำบลท่าโสมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศอ่าวสองน้ำด้วยกันนะครับก็คือน้ำจืดผสมกับน้ำเค็มนะครับก็จะเป็นน้ำกร่อยด้วยเหมือนกันนะครับก็ทำให้หอยนางรมนะครับที่ตำบลท่าโสมจังหวัดตราดนะครับก็เป็นหอยนางรมนะครับพันเล็กปากจีบนะครับกาบโค้งเว้านะครับเนื้อแน่นนะครับคงรูปเต็มฝานะครับรสสัมผัสก็มีรสละมุนนะครับหวานฉ่ำนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวตามธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นหอยนางรม2แหล่งด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นสินค้า GI นะครับการสนับสนุนสินค้า GI นะครับไม่เพียงแต่ทำให้เราได้ลิ้มรสนะครับความอร่อยระดับพรีเมียมนะครับแต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับแล้วก็การสร้างอาชีพแล้วก็กระจายรายได้สู่เกษตรกรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะกันนะครับรับประทานหอยกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังบางคนนี่รับประทานแบบดิบๆนะครับก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรรับประทานแบบสุกๆด้วยนะครับเพื่อจะลดของเชื้อโรคที่จะมาปนเปื้อนกับหอยนางรมนะครับแม้ว่าหอยนางรมจะมีประโยชน์มากมายนะครับแต่ก็ควรจะบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเลือกร้านที่สะอาดนะครับปรุงสุกหรือว่าสดใหม่นะครับควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะครับรับประทานหอยนางรมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับออกกำลังกายกันด้วยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะหอยนางรมนะครับรับประทานผลไม้ต่างๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องออกกำลังกายกันด้วยครับยิ่งช่วงนี้นะครับทุเรียนนะครับท่านผู้ฟังออกเข้ามาสู่ตลาดนะครับทุเรียนนี่คาดการณ์กันว่าปีนี้นะครับจะออกมากถึง70,000 ตันเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้ราคานะครับเริ่มที่จะดรอปลงมานะครับท่านผู้ฟังครับเริ่มจะเห็นทุเรียนราคา69บ้าง 1กิโล70บ้างนะครับ70บาทนะครับก็เริ่มที่จะทยอยขายกันมานะครับสำหรับทุเรียนที่อาจจะเป็นเกรด B เกรด C นะครับเกรดต่ำๆลงมาหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ที่หน้าสวท.นะครับก็มีทุเรียนก็เรียกว่าทุเรียนเป็นจะเบญจพรรณนะครับทุกฟังครับมาขายกัน3กิโล100บาทนะครับก็ซื้อกันมาเลยหลายลูกเลยทีเดียวก็เมื่อวานก็ตอนเที่ยงนะทุกฟังรับประทานอาหารรับประทานข้าวเที่ยงเสร็จนะครับก็ตบท้ายกันด้วยผลไม้นะครับตบท้ายกันด้วยทุเรียนกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็รับประทานทุเรียนกันนะครับพันเบญจพรรณนะครับรสชาติก็จะออกมันๆ นะครับหวานหวานน้อยๆนะครับหวานไม่มากนะครับก็เหมาะสำหรับสายที่ดูแลสุขภาพกันนะครับสำหรับเรื่องของผลไม้นะครับที่ออกมาสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับก็เรื่องของผลไม้อย่างเช่นทุเรียนนะครับที่เป็นราชาผลไม้นะครับก็ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะออกมาสู่ตลาดกันอย่างเยอะแยะเลยนะครับรับประทานอาหารแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเตือนกันด้วยนะครับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับออกกำลังกายด้วยนะครับควบคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็สำหรับเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับหลายคนนะครับที่เป็นแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาติไทยนะครับก็แข่งขันฟุตบอลนะครับฮุนไดAFFนะครับ2029นะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็ไปเยือนนะครับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแข่งกันที่เมืองคลาร์กซิตี้นะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับปรากฏว่าแข่งกันอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับทีมชาติไทยนะครับก็โรเตชันนักเตะกันเมื่อวานนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับโดยการยิงของลูกโมงนะครับของวาริชชูทองนะครับซึ่งเป็นประตูขึ้นนำนะครับในช่วงท้ายๆเกมนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยนะครับเก็บคะแนน3แต้มเต็มนะครับรวม3นัดนี้ไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับคลีนชีทนะครับประตูเป็นไม่มีใครยิงประตูได้นะครับก็ทำให้ได้เพิ่มนะครับอีก3คะแนนก็เป็น9คะแนนนะครับก็เป็นอันดับ1ของกลุ่มนะครับนี่ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็จะมีการแข่งกันอีกครั้งนะครับในวันที่8นะครับก็จะกลับมาแข่งที่เมืองไทยนะครับแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะมาเจอกับทีมชาติเมียนมานะครับนี่แพ้นะไม่มีผลแล้วนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยนี่เข้ารอบการันตีว่าเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อศักดิ์ศรีนะครับเราอาจจะไม่ยอมก็ได้นะครับอาจจะส่งฟูลทีมนะครับที่จะส่งลงแข่งนะครับกับกีฬาฟุตบอลนะครับก็อาจจะส่งตัวจริงลงทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะรักษาสถิติชนะตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็พอชนะก็จะเข้ารอบชิงนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าทีมชาติไทยอาจจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือว่าจะไปชิงกับใครนะครับสำหรับแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับที่ติดตามเรื่องของเชียร์กีฬากันนะครับก็มีเรื่องของทัวร์นาเมนต์นะครับให้ติดตามชมให้ติดตามเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาร่วมรายการโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับคุยเข้ามาทักทายคุยเข้ามาขอเพลงได้นะครับก็จะรับสายท่านผู้ฟังได้นะครับในช่วงที่เปิดเพลงนะครับเข้ามาพูดคุยครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับมีท่านผู้ฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับขอเพลงดอกจานประหารใจนะครับของมนแคนแก่งคูนนะครับแล้วก็พี่หมูนะครับพี่หมูเคียนซานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเพลงรักน้องสาวเพื่อนนะครับอันนี้เป็นชื่อเพลงนะครับของเป็นบทเพลงของคุณยอดรักสลักใจนะครับแล้วก็ทักทายนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับสวัสดีครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับแล้วก็ขอเพลงจอมขวัญใจนะครับของคุณทูลทองใจนะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังนะครับจากคลื่นวิทยุด้วยนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับจังหวัดชุมพรก็รับฟังได้ที่ FM 100นะครับสวทชุมพรนะครับน้องปรมินทร์ นิรโสนะครับน้องต้นน้ำนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณกันนิกาหนูแดงนะครับก็เป็น FC ของรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ช่องทางโซเชียลมีเดียของสวทนครศรีธรรมราชนะครับสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะครับเข้าไปดูหน้าดูตานะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับหรือว่าช่อง Facebook Live ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับช่อง TikTok ก็มีนะครับแต่ว่าจะมีพวกคลิปสั้นนะครับเป็นเนื้อหาข่าวสารที่ขึ้นคลิปสั้นกันนะครับสำหรับการไลฟ์สดทางTikTok ในยูสเซอร์สวทนครศรีธรรมราชยังไม่มีนะครับท่านผู้ฟังไว้มีโอกาสดีๆเมื่อไหร่ก็เราก็จะไลฟ์สดกันด้วยนะครับ พิ่มอีกหนึ่งช่องทางกันนะครับสำหรับช่องของ TikTok นะครับได้ดูได้ฟังกันผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังหมดเพียงเพราะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยกันครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมกับผมนะผมหลุยสกุลแสงวิเชียรอีกรอบนึงนะครับผมประจำวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวของนายกรัฐมนตรีนะครับผมเปิดเวทีธุรกิจนะครับไทยกับประเทศอินโดนีเซียดัน4กลยุทธ์ภาคเศรษฐกิจนะครับผมเชื่อมตลาดกว่า 3,500 ล้านคนครับผมลงนาม MOU 4ฉบับและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนตลาดคาร์บอนนะครับผมประสบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันครับท่านผู้ฟังครับนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับผมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวปราศกัดพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์วิสเนตฟอรัมครับผมจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียครับร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียครับโดยเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับการค้านะครับผมจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างครับเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันครับทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับผมเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและตั้งเป้าหมายให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีประชากรมากกว่า350คนครับเป้าหมายต่อไปต้องไม่หยุดที่การค้าแต่ต้องไปสู่การลงทุนร่วมกับเทคโนโลยีครับผมมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคซึ่งเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่1ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลครับเพื่อขยายตลาดอาหารและส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกครับผม2ครับโลจิสติกครับผมคมนาคมและดิจิตอลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานครับผม 3. การเงินและเศรษฐกิจดิจิตอล 4. ครับพลังงานเศรษฐกิจสีเขียวครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจครับผมจำนวน4ฉบับครับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครับได้แก่1ครับ MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกับบริษัท PTทินุซานทาเวลอินโดครับหรือทาเวลโรตก้าของอินโดนีเซีย2ครับ MOU ความร่วมมือด้านตลาดเชิงกลยุทธ์ครับการสื่อสารและท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกับบริษัท PT ทานุซาเอวิเอชั่นครับผม3ครับ MOU ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและธุรกรรมแห่งขอไปครับและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียครับผมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับ4ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียครับและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของมาสเวียแบงค์ครับเป็น PT แบงค์กสิกรอินโดนีเซียหรือ TBK ครับเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนใน3แนวสำคัญครับเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายของโลกได้แก่1การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็ง2ครับการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับมือกับความผันผวนครับ3การทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับท่านผู้ฟังครับ
2: มาต่อที่ข่าวต่อไปนะครับผมพัฒนาบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือขจัดคอขวดงบประมาณตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงและลดปัญหาประชาชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนาวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาคเหนือโดยเฉพาะกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณะแก้ปัญหา4ด้านนี้เป็นหลัก1ขจัดคอขวดงบประมาณปัญหาฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่และแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็วที่สุด2. จัดตั้งวอลลุ่มมอเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมง 3. ใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยง จัดเตรียมศูนย์อุทกภัยและรับอพยพ 4. ขุดคลองสำรอกน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งในภาคหน้าเมื่อหมดฤดูฝนครับซึ่งนี่เป็นพื้นที่จัดเสี่ยงอุทกภัยมีทั้งหมด 1,363 จุดและพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทิ้งช่วง444จุดเพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันครับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริเวณการจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงจัดตั้งวอลลุ่มบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักทั้งด้านน้ำและเทคโนโลยีพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและการที่ประชาสัมพันธ์กับสถานการณ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบทุกช่องทางในพื้นที่นิติหอกระจายเสียงหอประชุมวิทยุและวิทยุชุมชนผู้นำชุมชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือเจ้าที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติงานน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ในภาคหน้ารักษาประมาณน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและนี่คือข่าวจริงทั้งหมดในช่วงข่าวจริงไม่ใช่วันนี้ครับผมขอเชิญทุกท่านพักฟังเพลงสักครู่ครับ

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสการไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันให้ร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอาจไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับที่แนะนำกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับจดหมายจากแนวหน้านะครับท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับแล้วก็เพลงแม่ของเรานะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็เพลงคิดถึงนะครับของคุณฝนธนสุนทรนะครับก็เป็นบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปที่ประเทศฟิลิปปินส์กันสักหน่อยครับท่านผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องราวของต่างประเทศกันนะครับในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์นะครับพบการระบาดของโรคไข้เลือดออกครับอย่างรุนแรงนะครับในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับจากโรคไข้เลือดออกนะครับในเมืองซัมโปฮังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ12รายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมนะครับราว 1,241 รายนะครับในเมืองแห่งนี้นะครับมีจำนวนประชากรยุงนะครับสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่านะครับก็ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์นะครับเรียกร้องให้ประชาชนนะครับยกระดับการรักษาความสะอาดและก็สุขอนามัยนะครับพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับโรคไข้เลือดออกนะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสนะครับที่มียุงลายเป็นพาหะนะครับพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนะครับซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับในประเทศไทยนะครับก็มีเรื่องของโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่เป็นพ่อพันยุงนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยถังกะละมังโอ่งน้ำนะครับที่อยู่รอบๆ บ้านนะครับก็ถ้ามีโอ่งก็ต้องหาฝาปิดนะครับหรือว่าจะมีพวกภาชนะที่มีน้ำขังอยู่รอบๆ บ้านนะครับก็หมั่นตรวจสอบแล้วก็คว่ำเอาไว้นะครับไม่ให้น้ำขังนะครับหรือว่าถ้ามีแหล่งน้ำอยู่ข้างบ้านนะครับก็ใช้ทรายอเบะนะครับไปใส่ในบริเวณแอ่งน้ำนะครับที่อยู่รอบๆ บ้านของเรานะครับแล้วก็นอนก็ต้องกางมุ้งด้วยนะครับถ้าว่าบ้านไม่มีมุ้งลวดไม่เป็นบ้านที่แบบปิดทึบนะครับเพื่อจะป้องกันเรื่องของยุงมากัดนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีวัคซีนนะครับที่จะป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับก็สามารถที่จะหาฉีดได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมีวัคซีนนะครับที่จะช่วยบรรเทานะครับให้การรักษาได้ง่ายขึ้นนะก็สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนได้นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่รับสัญญาณกันนะครับวันนี้ลากันด้วยบทเพลงทิ้งท้ายนะครับชื่อว่าเพลงเจ้าชายของชีวิตนะครับเป็นบทเพลงของคุณตายอรไทยนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลพร้อมด้วยน้อง
1: อุตสุกุลแสงวิเชียนครับ
2: ไอ้เฉลิมคงคาวงครับ
0: ครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งโดยการประชุมปกตินั้นประชุมทุกวันอังคารแต่เนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านติดภารกิจในการไปเยี่ยมเยียนประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการเสนอร่างของแถลงการร่วมในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับโดยมีกำหนดการรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ด้วยนะครับนี่คือเรื่องโดยประมาณนะครับในวันนี้และนอกจากนี้ขณะนี้ทีมโฆษกนะครับทั้ง4ท่านรวมทั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแถลงแล้วนะครับโดยนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่5สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ท่านนายกห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปดูแลความเดือดร้อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้มีการปรับการบริหารการจัดการที่ดินให้มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือตามพ.ร.บ.คทช.นั้นกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันลดความซ้ำซ้อนนะคะและในเดือนพฤษภาคมปีนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติครม.ให้ทางคทช.เนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องของการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องในครั้งนี้ท่านนายกไม่พอใจนะกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะท่านรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคณะรัฐมนตรีนะคะข้อสั่งการของท่านก็จึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะคะนี่คือข้อสั่งการข้อแรกให้คทช.ไปเร่งดำเนินการข้อที่2ค่ะเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งถึงเรื่องของการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องค่ะและในอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านก็สั่งการให้คทช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือรับรองสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือรื้อถอนนะคะรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลสำเร็จจากการที่ท่านนายกได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการณประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้เล่าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากก็คือการต้อนรับจากท่านประธานาธิบดีพราโบโวนั้นเรียกว่าเป็นไปอย่างอลังการและยิ่งใหญ่มากนะคะโดยในวันแรกการต้อนรับนั้นก็มีขบวนม้านับร้อยมานำขบวนรถของท่านนายกนะคะแล้วก็การเลี้ยงต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นและในวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับท่านประธานาธิบดีพราโบโวก็เดินทางมาส่งท่านนายกด้วยตัวเองถึงเครื่องบินเลยนะคะอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็จะเปลี่ยนจากข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่ในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนจากแค่แผนให้เป็นแอคชั่นแผนหรือว่าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนรวมถึงความร่วมมือทาง

ชุมนุมของสมาคมหอการค้าไทยในอินโดนีเซียและผู้ประกอบการอินโดนีเซียซึ่งต่างก็เห็นพ้องว่าทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซียนั้นถ้าจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็มองไปถึงโอกาสนอกภูมิภาคเนี่ยจะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งศักยภาพแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะเพราะโดยเฉพาะแค่ไทยกับอินโดนีเซียก็มีประชากรรวมกันมากถึง350ล้านคน280ล้านคนก็เป็นประชากรอินโดนีเซียซึ่งก็แปลว่าเป็นโอกาสของภาคธุรกิจประเทศไทยด้วยและการค้าขายที่โฟกัสในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเกษตรสินค้าอาหารธุรกิจฮาลาลนะคะครบวงจรไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นก็ยังมีถึงเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเรื่องของสายการบินเรื่องของการศึกษาความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนมากก็คือว่าเราไทยอินโดนีเซียคิดว่าน่าจะขยายมูลค่าการค้าการลงทุนที่วันนี้อยู่ที่เกือบ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่าในอนาคตอีกไม่นานน่าจะไปได้ถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกกล่าวในที่ประชุมครม.นะคะดิฉันหยิบเพียงบางเรื่องเท่านั้นเองส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในของดิฉันนะคะจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย Data Center ค่ะคือสืบเนื่องจากที่รัฐบาลเรามีนโยบายมุ่งยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะโดยโฟกัสไปที่เศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องปรับระบบส่งเสริมการลงทุนให้เอื้อต่อการพัฒนาและปรับโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเน้นเรื่องของ Data Center ทีนี้มันก็มีความกังวลอยู่ว่าถ้าเราสนับสนุนธุรกิจ Data Center โดยที่ไม่มีนโยบายชัดเจนหรือสิ่งที่ต้องคอยกำกับดูแลธุรกิจในกลุ่มนี้มันจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการสนับสนุนให้มีการลงทุนใน Data Center นั้นจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ทรัพยากรนั่นหมายถึงทรัพยากรน้ำไฟฟ้าที่ดินสิ่งแวดล้อมนะคะของประเทศและประชาชนรวมถึงความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศด้วยมันจึงมีความจำเป็นค่ะที่รัฐบาลจะต้องมีคณะกรรมการเพื่อออกนโยบายที่กำกับดูแลกิจการในหมวดนี้และในวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เสนอค่ะโดยสาระสำคัญของระเบียบนี้คือ1คือจัดตั้งให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและในองค์ประกอบนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกก็จะเป็นผู้แต่งตั้งอีกไม่เกิน3คนนะคะสิ่งสำคัญของชุดนี้ก็คือว่ามีหน้าที่และอำนาจในการเสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการต่างๆแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยนะคะรวมถึงจะต้องมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลกระทบของการประกอบกิจการ Data Center แล้วนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นแปลว่าจะไม่ได้ปล่อยให้ใครก็ได้มาลงทุนในธุรกิจนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดแล้วก็จะต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยโดยสรุปนะคะการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาดการรักษาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานเป็นธรรมไม่ใช่นำไปสู่ภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจะต้องให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ
การผังเมืองและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของ

0: อัคคีภัยรวมถึงจะต้องรักษาข้อมูลของประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะเยียวยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบค่ะนี่ก็คือเป็นความปรารถนาดีทั้งเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ Data Center แต่จะต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะคะขอเพิ่มข้อสังการของท่านนายกอีกนิดนึงค่ะเป็นประเด็นการเมืองนะคะจากที่มีสอบถามกันมาอยู่เยอะนะคะไปถามท่านรัฐมนตรีบ้างถามท่านนายกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในครม.ท่านนายกก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะว่าท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งนะคะมีการแย่งงานกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะท่านเห็นผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ท่านรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานะคะมีเป้าหมายชัดเจนและท่านมั่นใจกับทุกคนค่ะรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีการพยายามยุยงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมติสำคัญนะคะมติครม.ที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่ความร่วมมือการจัดการคุณภาพน้ำนะคะระหว่างไทยและเมียนมาค่ะแล้วก็การเสริมความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะได้แก่ประเทศ3ประเทศค่ะได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศค่ะโดยจะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศค่ะพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบค่ะอันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน16ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะเพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะเพื่อวางกรอบอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ30เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 250,000 ไร่ขยายพื้นที่ที่กฎหมายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็น40ระบบหาดและยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้ไม่น้อยกว่า75คะแนนค่ะพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินลดขยะและมลพิษทางทะเลรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นฐานทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยข่าวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะจำนวน3รายค่ะได้แก่ ดับที่1 นะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะดับที่2นายเบนจามินสุการจนทีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตสำนักงานปลัดกระทรวงลำดับ3ค่ะนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะกระทรวงแรงงานจำนวน3รายค่ะได้แก่นางสาวบุพผาเรืองสุดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันดับ2นายสมชายมรกตศรีวันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ3นายสมาร์ทปัทธสุคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมจัดหางานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่พลตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพาโลไทยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่นายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจำนวน2รายค่ะได้แก่นายยงยุทธนาควิโรจน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชิชนกสุขมงคลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งการของท่านนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกได้แก่ GASTEX Exhibition and Conference 2026โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนะคะ2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนและนักลงทุนจากต่างประเทศอีก150ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมายังประเทศไทยการจัดงานประชุมแก๊สเซกนะคะถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพแก๊สเทคล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมงานสำหรับเป็นเจ้าภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยคณะกรรมการระดับชาติจะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการเป็นต้นค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการรถไฟในจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโมโนเรลโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1ที่ไว้บริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบูรณ์ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวงเงิน 14,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคลองเดิมและก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางรวม 38.92 กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางถึงอำเภอชะอำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ50และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดการจัดหาที่ดินการจ่ายค่าทดแทนผู้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีหรือทีดอขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2570สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันนะคะได้แก่การปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการคุกคามทางเพศทั้งในชีวิตประจำวันและบนโลกออนไลน์ค่ะการส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุ้มครองสิทธิของสตรีกลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้นำมากขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามเพื่อปรับปรุงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการจ้างงานข้ามชาติผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไทยและเมียนมานะคะมีความร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์และการจ้างงานผิดกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะความบันทึกข้อตกลงการร่วมจ้างแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดส่งแรงงานการคุ้มครองสิทธิแรงงานการระงับข้อพิพาทไปจนถึงการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบสัญญาค่ะเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติลดปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองและการจ้างงานผิดกฎหมายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจไทยและการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแรงงานนายจ้างและทั้งสองประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: มีข้อสักถามสำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
5: ยังไม่ได้เข้าค่ะ
4: แต่ก็คาดว่าจะเป็นไปตามที่รับทราบกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายเดือน 31/1 แต่ว่า รอให้เข้าครม.อีกทีแล้วจะมาเรียนให้ทราบค่ะคือท่านนายกหลังจากที่ได้ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องที่ท่าน
0: กังวลและเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินทำกินการอยู่อาศัยของประชาชนประเด็นความเดือดร้อนจากกลุ่มพีมูฟที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในครม.ก็ใช้เวลาในส่วนตรงนี้ที่ท่านนายกก็ได้ย้ำเพราะว่าครม.เมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีมติออกมาแล้วให้ทางคทช.เร่งดำเนินการเพราะเล็งเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะสิทธิในที่ดินทำกินตรงนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนความเดือดร้อนตรงนี้เกิดขึ้นท่านนายกก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกประเด็นที่สอดคล้องกันด้วยก็คือว่าท่านก็ได้สั่งว่าการดำเนินการทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงรุกกว่านี้คือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหามาชุมนุมก่อนหน้านี้ท่านก็ได้พูดอยู่แล้วอะค่ะว่าการที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมถึงทำเนียบเนี่ยแสดงว่าเราทำงานอย่างเชิงรุกไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นไปโดยให้เวลาไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำมากในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ทำกินแต่ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนที่มาบุกรุกรายใหม่เข้ามามีสิทธิในโฉนดที่ดินทำกินด้วยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าด้วยการที่มันมีการปรับระเบียบการบริหารราชการใหม่ตรงนี้มันเกิดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คทช.ไปทำแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ขอข้ามไปจนมาถึงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มีการชอบมาถามอะค่ะว่าครม.มีความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามท่านนายกยังไปถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีพรรคร่วมซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทุกคนโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องการเมืองมาแทรกหรือว่ามายุยงให้เกิดต้องเสียเวลามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะท่านนายกก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจว่าท่านมั่นใจแล้วก็รับทราบถึงความตั้งใจและผลงานของทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
6: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคมจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทีมโฆษกที่แถลงประกอบไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวละลิดาพฤฒวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถติดตามได้ในช่วงของการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องแรกคือการร้องเรียนเรื่องโฉนดชุมชนของกลุ่ม P-Move ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงโฉนดชุมชนในการเป็นอยู่ของประชาชนนายกก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลเป็นห่วงกังวลอย่างมากต่อประเด็นนี้ต่อความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทํากินที่กลุ่ม P-Move ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งให้ทางคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยไปให้การรับรองสถานะโฉนดชุมชนโดยเร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนภายใน1เดือนแล้วก็ให้กลับมารายงานความก้าวหน้าของการพิจารณาตรวจสถานะต่างๆตรวจรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน1เดือนให้กลับมารายงานครม.ด้วยนะครับและนอกจากนี้ให้กำหนดมาตรการให้หามาตรการที่จะมาช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือถอนในช่วงของ การตรวจรับรองพิจารณาสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนของประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จจากการได้ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งในด้านหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฮาลาลนะครับด้านความมั่นคงการทหารด้านภาครัฐด้านวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีมติเรื่องแรกที่ได้มีการแถลงคือคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center โดยต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ให้ความเห็นชอบถึงเรื่องความร่วมมือในการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในแม่น้ำชายแดนของทั้งสองประเทศและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศด้วยนะครับและยังมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อโครงการความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติระหว่าง3ประเทศหลักๆด้วยกันคือประเทศไทยเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดให้มันหมดไปอย่างสิ้นซากเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับทั้ง3ประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในเรื่องของโครงการการจัดหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยรวมทั้งให้คำนึงถึงเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นให้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอนาคตกันด้วยครับ
7: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมแกสเทคนะคะซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะคะซึ่งคาดว่าจะมีหลายประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับโลกในด้านของพลังงานนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะคะเป็นคณะกรรมเป็นคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้รับทราบในส่วนของข้อสังเกตในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติของประเทศไทยนะคะในส่วนของการปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศการคุกคามทางเพศการคุ้มครองสตรีในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับเพศในส่วนของสตรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในส่วนของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจเรื่องของแรงงานนะคะของประเทศไทยและเมียนมาเพื่อที่จะปรับปรุงการจ้างงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านแรงงานของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2569ค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ radiothailand.prd.go.th และทางข่าวภาคต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้คุณภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์คุณจิรศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีนะคะผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่เถื่อนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่เนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังไม่รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งการติดและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจ จะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมตามกฎหมาย
7: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต

0: โอรสจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

0: ุ่งบันเทิงมาแล้วครับ
1: นักเพลงผู้ซึ่งฝากความเป็นอมตะไว้ในบทเพลงนักฟังเพลงลูกทุ่งทั่วไทยต่างยอมรับให้เขานั่งอยู่บนบัลลังก์ใจมาเป็นเวลาอันยาวนานพระเจ้า

แม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อที่จะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดินไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักแห่งความจริงในความดีเป็นที่ตั้งเขาจึงหลุดรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลทั่วทุกสถานที่เวทีการแสดงเขาจะนำพาชาวนับไปพบท่านทุกงานที่มีใบสัญญาเขายังคงเป็นขวัญใจคนเดิมของท่านตลอดกาลและตลอดไปไม่มีคำว่าเสื่อมคลาย

กตัญจาสุกตังเซโยทำดีนั่นแหละดีกว่านะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเทพเอ็มร้อยแมกะเฮิร์ตบ่ายบ่ายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์คนเดิมนั่นเองนะครับก็15 นาฬิกา10 นาทีโดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับมาฟังเพลงลูกทุ่งรวมสมัยลูกทุ่งเก้าเพลงลูกกรุงรวมไปถึงเพลงไทยสากลยุคเก่าๆนะครับทางคลื่นความถี่ FM 100 MHz นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเป็นของสายันสัญญาในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเป็นของสายันสัญญาเพลงพรุ่งนี้คอยร้องไห้นะครับจากการขับร้องของสายันสัญญานั้นแหละครับเพลงนี้ครูพยงมุกดานะครับศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์ลงแหลกเจ้าเดิมนะครับพี่ชายใจดีทีน่ารักข้อเข้ามานะครับวันนี้ลงแหลกบอกว่าหมอไพพีวันเพนคุณกระทิงพีสายุทธสุพันวงปาติณวพรพีพานีเศร้าวทชุมพรนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงหลวงไก่ซาหยักซาจีซาหยักลุงคิดหมู่8คุณกระทิงนะครับแล้วก็เบาแคกผู้ใหญ่เล็กคุณอ่อนสุภาแล้วก็เศร้าเหล็กเสริมช่วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักเช่นเคยแล้วครับแล้วก็ยังคงติดตามอยู่ไรมานั่นเองนะครับก็ติดตามได้ช่องทางนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงไม่ว่ารายการไหนนะครับที่สวทชุมพรก็สามารถติดต่อได้ติดตามได้ช่องทางเหมือนกันหมดเลยนะครับแทบทุกรายการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับนะครับที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหากมีคอสงสัยหรือว่าคอเพลงหรือว่าติชมรายการนะครับว่าบอกก้อยนี้เสียงไม่ดีจัดรายการไม่ได้เรื่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่0775113077504101นะครับขอเพลงเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็อีก1 ช่องทางนะครับเป็นทางเลือกในการสื่อสารแบบใหม่แล้วครับเป็น Facebook Live Facebook Live นี่ก็เขียนว่าสวทจุดชุมพรนะครับเข้าไปก็จะเจอทันทีเลยนะครับหรือว่าในขณะนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่ถือสมาร์ทโฟนอยู่นะครับไปที่ Facebook แล้วก็ไปที่รูปแหวนนะครับรูปแหวนแหวนทื่อแหวนสมัยเก่าไปรูปกลมๆแล้วมีด้ามนั่นแหละครับรูปตรงนั้นแหละครับกดเข้าไปก็เขียนว่าสวทนะครับสวทชุมพรจุดแล้วก็ไปที่ขน5ปุ๊บก็จะเจอปั๊บทันทีตอนนี้นะครับจะเป็นสีแดงว่าไทยถอดอยู่นั่นเองนะครับก็ครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับรถรู้หัวใจได้ทางนั้นเลยนะครับก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเราก็จะได้เพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันนี้วันพุธนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่5 สิงหาคม 2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม7 ค่ำเดือน8 ลั่งนะครับปีมะเมียจุลศักราช1388กิจศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามนำยวดยานไม้ออกจากอู่นะครับในเรื่องการงานวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความตึงเครียดพึงระวังความขัดแย้งจากคำพูดแล้วก็การประสานงานขาดเคลื่อนนะครับควรชะลอการตัดสินใจสำคัญแล้วก็เน้นการทำงานหลังบ้านเงียบๆด้วยความอดทนนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เขาบอกว่าหมุนเวียนพันพ้วนนักพึงงดลงทุนเสี่ยงลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ชะลอธุรกรรมสำคัญรวมถึงระวังรายจ่ายฉับพลันจากอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเดินทางหรือว่าความใจร้อนคล้องตนเองนะครับความใจร้อนนี่เตือนมาทุกวันเลยทีเดียวนะครับหลังๆมานี่ก็ถูกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้าวตอนเช้าดูกันตอนเช้าเช้ามืดตึ้งก็เจอความใจร้อนกันแล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นราวทางนั้นเลยก็เกิดจากความใจร้อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องขับรถไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ชอบลงไม้ลงมือกันนะครับในสังคมปัจจุบันก็ลดละกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าเปราะบางด้วยแรงอารมณ์นะครับแล้วก็ถ้อยคำที่ทิ่มแทงใจคู่รักต้องประคองสติเย็นเข้าใส่นะครับส่วนคนโสดก็พึงครองตัวระวังภัยลอกลวงหรือคนแฝงพ้นประโยชน์มาเกี่ยวพันนะครับสีแก้เคล็ดวันนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวที่คาดไม่ได้ก็คือสีเขียวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอัปโชคนะครับหรือว่าสีอัปมงคลวันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับประจำวันนี้ทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราก็บอกว่าให้คณะไปทางที่นี้เพื่อพ้นปรนเกณฑ์รายนะครับแล้วก็ระงับภัยอุบัติเหตุ
แล้วก็เสริมสติปัญญานะครับให้หันหน้าเป็นทางทิศนี้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันกุนทัศทองและภาษาจีนเขาเรียกว่าซิงไห่นะครับทุกชนโลกกับคนที่เกิดปีข้านปีเถาะแล้วก็ปีมะแม่สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะแซ่งนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุฉับพลันจากการสัญจรหรือเสียทรัพย์กระทันหันจากความใจร้อนนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับวันนี้สำหรับคนที่เกิดปีมะแซ่งถึงไม่ปีมะแซ่งก็เหมือนกันนะครับทุกๆปีก็พยายามลดละเข้าไว้จะเป็นผลดีกับตัวเราเองนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เกิดปีวอกนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาอึดอัดใจจากคำพูดหรือว่าข้อตกลงมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียนผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเด็กที่จะเกิดตรงกับวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่จิตใจอ่อนโยนนะครับเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ไวแต่อาจติดขี้เกียจนะครับแล้วก็ติดความเกรงใจไปน้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมด้วยการฝึกฝนแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ปฏิเสธกล้าปฏิเสธแล้วก็ฝึกการตัดสินใจนะครับแล้วก็สร้างความเด็ดเดี่ยวในตนเองให้กับลูกหลานของท่านด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันนี้ประจำวันพุธที่10อีกแล้วนะครับประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับนิทนาคุมได้ยินก็ทุกแซวอีกเช่นเคยนั่นแหละครับขอบคุณท่านที่เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้เอาให้ไปแล้วพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดนะครับรวมถึงหลวงใกล้ซาหยักด้วยนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่นะครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าดีเจบอกก็ให้ข้อฟังคนเครื่องไฟข้องคำร้อนสมบูรณ์นานนท์นะครับเพลงเมื่อวานยังไม่ได้เปิดท้ายเลยนะครับท่านสมบัติเมื่อวานค้างเพลงเต้ยแล้วแต่วาสนาไหวนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเมื่อวานก้อนก่อนแล้วกันนะครับพี่โซนันบอกว่ารับชมอยู่ครับลงใกล้ซาหยักบอกว่ารับชมอยู่ค่ะอันนี้น่าจะมีใครเขียนแทนมานะครับน่าจะเป็นสาวจีนั่นเองนะครับคุณต้นน้ำปรมินนิรโซส่งรูปหัวใจมานะครับส่งผู้ชายโยนรูปหัวใจมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามกันนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ติดค้างไว้เมื่อวานสองเพลงนะครับเป็นเพลงความในใจจากการขับร้องของต้อมแรนโบ้นะครับสาวจีข้อมาวันนี้น่าจะใช้โปรไฟล์ Facebook ของหลวงใกล้นะครับบอกว่ารับชมยุคขานั่นเองนะครับวันนี้มอบให้แล้วนะครับสาวจีสาวจีบอกว่ามอบให้หลวงใกล้สยามไฮลวงแหลกประธานสภากับประธานสภากาแฟหน้าวัดนะครับแล้วก็นาคุ้มแดงจันทร์รัตแล้วก็ดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณสาวจีแล้วก็เพลงเต้ยแล้วแต่วาสนานะครับจากการครับรองคองผ่อนซักซองแซงทานสบัดมันยืนข้อมาช่วงนี้ซองเพลงครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีนะครับข่าวสุดช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก่อนอื่นขอบคุณเพิ่มเติมนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่ขดทายางนะครับส่งรูปโมจิโบกมือมานะครับในหลายกลุ่มบอกว่าสวัสดีครับฟังยูครับขอบคุณพี่ขดนะครับแล้วก็พี่มีบุญคุณก็ทิ้งคอเพลงมาด้วยนะครับเป็นเพลงอะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับแจ้งไปยังพี่ขดนะครับตอนนี้ยังสามารถได้อีกสักหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงสุดท้ายถ้ายังไงเสียก็สายันสัญญาข้อมาได้เลยนะครับรู้เลยว่าถ้าพี่กดข้อเนี่ยจะต้องเป็นสายันสัญญานะครับข้อเข้ามาได้เลยนะครับในหลายกลุ่มในตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่สุนันท์คงเจริญนะครับพี่สุนันท์คงเจริญเข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้ใน Facebook Live แล้วก็รวมถึงพี่ภาณีด้วยนะครับพี่ภาณีออปเปอเรเตอร์ขอนซวยนะครับรับไส้พี่มีบุญเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็แจ้งมาว่าพี่มีบุญนี่ข้อเพลงอะไรมานะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ทางไลน์หรือว่าทางเครื่องรับที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะเครื่องรับนี้สื่อสารไปทางเดียวนะครับถ้าเกิดยังไงเสียก็สามารถกริ้งกลางเข้ามาติชมรายการได้นะครับหรือว่าคุยกับผู้ดำเนินรายการนะครับดีเจบอกอยลังไม่ได้นะครับดีเจไม่นาเก้าขนเดิมนั่นเองนะครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศวันนี้นะครับแต่ว่าชุมพรก็ค่อนข้างจะครึมฟ้าครึมฝนนะครับก่อนเที่ยงก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายเลยทีเดียวนะครับที่สวทชุมพรแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับหยุดไปแล้วแต่ว่าเป็นที่สังเกตนะครับยังเมื่อคืนนี้ผมเลิกเวรช้างเทคนิคไปนะครับก็เมื่อที่เคยบอกไปนะครับมาเส้นทางล่วงชนบทนะครับเป็นถนนวงแว่นจากถุงเบียร์นะครับและชุดท้ายก็ไปโน่นผ่านแยกโคกผ่านสลักลางไปถึงแยกหนักระตามโน้นแล้วครับก็จะมีไฟจะมีจอ LED นะครับครอมอยู่บนถนนเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงนะครับแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเมื่อคืนผมกลับจากปิดสถานีนะครับหลังเที่ยงคืนอุณหภูมิ37องศานะครับผมก็ยังสงสัยว่าปกติอุณหภูมิ37องศานี่ร้อนโหกในหน้าร้อนเลยแล้วครับแต่ว่าขึ้นที่หน้าจอว่าอุณหภูมิในขณะนั้น37องศานะครับก็เคยมีอยู่ครั้งก่อนนั้นที่ผมบอกว่าช่วงประมาณสัก 8:00 น.เศษนะครับผมเดินทางมาทำงานที่สวทที่บางมากนะครับเดินทางจากแถวแยกถุงเบียร์นั่นแหละครับแล้วก็เข้าสู่ถนนหลวงแว่นเซนไม้นี้แหละครับประมาณช่วง 8:00 น.อุณหภูมิ38องศาก็ยังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวเขาคงมีการแก้ไขแล้วครับถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้ไปหรือว่ารูปแบบเป็นผนังก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีโชว์อุณหภูมิโชว์ฝนฟ้าคะนองได้ประมาณนั้นแหละครับในจอนั้นแล้วก็มีหน้าเพลทของสมเด็จพระผันปีอยู่ด้วยนะครับก็จะวนๆลูบๆกันไปก็บังเอิญไปเห็นเขาพอดีนั่นเองนะครับก็ยังแค่เป็นข้อสงสัยนะครับไม่ได้ตีเตียนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเป็นข้อสงสัยว่าโดยสภาพปกติแล้วกลางคืนอุณหภูมิ37องศานี่มันไม่น่าจะปกติสักเท่าไรนั่นเองนะครับในช่วงจังหวัดชุมพรวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอสวีอำเภอพะโต้อำเภอลักซ้วนแล้วก็อำเภอท่าแสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับการคาดหมายอุณหภูมินะครับนี่อุณหภูมิจริงนะครับจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้สูงสุดอยู่ที่34องศานะครับต่ำสุด25องศานี่ก็คือสภาพปกติแล้วครับฟ้าครึ้มแบบนี้ก็นั้นและสูงสุดแค่ประมาณสัก34องศานะครับแต่ว่าต่ำสุดวันนี้25องศาอาจจะสูงไปนิดนึงครับอนุญาตให้เปิดแอร์ได้นะครับเพราะว่าเป็นขาใช้ใจของท่านเองนะครับไม่เกี่ยวกับเบากอยเลยสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:46 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 16:28 นาทีแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 8:11 นาทีนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับอีกสักหนึ่งข่าวคราวนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของกฟผ.นะครับวันนี้กฟผ.ไม่มีเรื่องราวมาฝากนะครับแต่ว่าผมหยิบยกเรื่องของกองทัพบกนะครับเกี่ยวกับชายแดนเช่นเคยแล้วครับข้อมูลนี้น่าสนใจบอกว่าชี้แจงกรณีบังเกอร์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นะครับพร้อมแนะนำคณะกรรมาธิการทหารตรวจควรตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบต ามขั้นตอนที่มีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนแถลงข้อมูลสู่สาธารณะ นั่นเอาแล้วนะครับคณะกรรมาธิการกาทหารน่าจะมีเรื่องอะไรกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับโดยพลตรีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยถึงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแถลงเข้าแล้วก็แสดงภาพบังเกอร์ทหารต่อสาธารณชนว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นภาพดังกล่าวเป็นบังเกอร์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดดันชายแดนดันจังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและก็ปรับปรุงท่านที่มั่นทางยุทธวิธีเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นที่วางกำลังในลักษณะเร่งด่วนนะครับโดยดำเนินการก่อนเกิดปะทะรอบที่สองซึ่งเข้าใจว่าการก่อสร้างด้วยงบประมาณที่ใช้สำหรับการพัฒนาและเสริมความพร้อมของท่านที่มั่นโดยรวมนะครับไม่ใช้งบประมาณที่จัดสรรเพื่อการก่อสร้างบังเกอร์เพื่อลุ่มบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับบอกด้วยว่านะครับการนำเสนอข้อมูลที่ระบุว่าเป็นงบประมาณสำหรับสร้างบังเกอร์โดยเฉพาะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับกรณีดังกล่าวจึงควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกลไกของระบบราชการที่มีอยู่เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในฐานะที่เป็นหน่วยงานตามกลไกของรัฐสภานะครับก่อนนำไปเสนอขออภัยครับก่อนที่จะนำไปสื่อสารออกสู่สาธารณะนะครับโฆษกกองทัพบกยังย้ำด้วยนะครับว่าการแสดงออกถึงความห่วงใยความปลอดภัยต่อท่านในการปฏิบัติหน้าที่นั้นยอมเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางมุมการแสดงออกบางอย่างโดยเฉพาะด่วนสรุปโดยไม่สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความชัดเจนก่อนจึงอาจทำให้ส่วนใหญ่เข้าใจไปในลักษณะเมื่อที่จะจองประจานหน่วยงานมากกว่านะครับซึ่งการมาธิการทหารเป็นกลไกของสภานะครับของรัฐสภามีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนหากได้รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าประเด็นที่ควรตรวจสอบควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนะครับโดยมีการประชุมพิจารณารับฟังข้อมูลถูกฝ่ายและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านก่อนที่จะมีข้อสรุปหรือสื่อสารต่อสาธารณะนะครับเพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามหลักการตรวจสอบของรัฐสภานะครับนี่ก็พลตรีวินไทยสวัสดีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมาธิการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปนะครับบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสารเด่นหลักข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงรักทรมานนะครับรักทรมานจากการขับร้องของซ่อนเพชรซ่อนสุพรรณบานันทำซิ่งข้อมานะครับวันนี้บานันบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้นะครับแล้วก็พิเศษผู้ช่วยผู้ย่อยที่ขึ้นจากเตาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือผู้ช่วยอีทนั่นเองนะครับผู้ช่วยอีทนี้เป็นฟันใจของผีหวันเพนคุณกระทิงนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ไรนะครับหมู่ที่สามนะครับถ้าจำไม่ผิดคุณกระทิงนะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญคอมเมนต์มาบอกว่าขอบคุณแทนเบาอีทด้วยนะครับขอบคุณบานันที่ขอเพลงมานะครับที่ยังคงติดตามกันเหมือนเดิมแล้วก็เพลงคึดฮอดจนฝันเห็นนะครับจากการขับร้องของใต้อรไทยนะครับคุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณนะครับพี่ขดทายังนะครับบอกว่าได้ทัดเพลงที่ได้เปิดนะครับพี่ขดข้อเพลงแด่นักเรียนด้วยดวงใจมานะครับบอกว่าถ้าได้เปิดก็หมอภัยใครนะครับบอกให้ล่วงเล็กน้องวันแพ่นน้องสายยุทธปาติดพีวิรัตพี่น้อยทับตะโนดดีเจบากอยแล้วก็ถูกเส้นถูกสายถีข้อเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับพี่กดไทยยางนาชอบเล่นแพทเข้ามาแล้วด้วยนะครับขอบคุณนาชอบบอกว่ารับฟังอยู่ชมอยู่ด้วยนะครับทั้งชมทั้งฟังเลยนะครับขอบคุณนาคุ้มนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเพลงคืนฟ้าครวญนะครับขับร้องโดยสุเทพวงคำแห้งนะครับแล้วก็คำร้องแล้วก็ทำนองโดยประเทืองบุญญาพันธ์เรียบเรียงเสียงประสานโดยเพิ่มคลายบรรเลงนะครับชื่อว่าเพิ่มคลายบรรเลงนั่นเองนะครับบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกบ่อยนะครับบางครั้งก็เกิดฝนฟ้าคะนองด้วยฟังเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศเป็นอย่างดีนะครับเพลงคืนฟ้าครวญของสุเทพวงคำแห้งอาจฟังไม่ราวใจเถาคืนฟ้าครวญของธานินอินทรเทพร้องนะครับแต่ว่ามีความโรแมนติกและก็ซาบซึ้งมากกว่านั่นเองนะครับในเพจเขาบอกว่าพนันนะครับเนื้อหาของเพลงคืนฟ้าครวญนะครับเวอร์ชันนี้บอกเล่าเรื่องของชายนุ่มที่คอยคนรักในบรรยากาศลมครวญฟ้าครื่นทั้งคืนนะครับแต่ถึงต่อมาฝาจะลมฝาลมจะสนกสงบนะครับใจรักของเขาก็ยังคงคร้ำห้าเธออยู่นั่นเองนะครับผู้แต่งเพลงนี้มีนัยยะว่าตาบอดสนิททั้งสองข้างนะครับก็น่าจะประมาณบอดข้างนึงอีกข้างมองไม่เห็นเลยนะครับแต่จินตนาการคล่องฐานชังบันเจิดนะครับส่องสว่างสวัยผ่านบทเพลงถึงใจของผู้ฟังเลยทีเดียวนะครับเพลงฝากครวญของสุเทพภายลั่งทูลทองใจนำเพลงนี้มาบันทึกไม่นะครับลงไว้หน้าฟังเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงคืนฝากครวญนะครับเป็นประวัติของเพลงในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับผมนำมาจากเพจของพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเอาละครับผมจะเปิดให้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับแต่ว่าผมขอลาตรงนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวเพลงของผีขดกลัวจะไม่ทันนะครับพมลาในตรงนี้ก็เลยแล้วกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถูกฐานแล้วครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังรวมถึงพ่ออุศนีด้วยนะครับที่เฟอร์เวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับผมจะเปิดเพลงฝากครวญแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเพลงอ้าวอารมณ์นะครับจากการขับร้องของฐานินอินทราเทพนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงเข้ามาพี่มีบุญบอกว่าหมอภัยล่วงเล็กให้เบานั้นให้พี่วันเพ็ญให้ดีเจบาวก้อยแล้วก็ถูกเสี่ยงถูกไส้ด้วยนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นเพลงนักเรียนได้นักเรียนด้วยดวงใจนะครับของพี่ขดทายางเข้ามานะครับแกก็หมอภัยเมื่อที่พ่อมบอกไปเหมือสักครู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบาวก้อยกิติพงษ์พันธ์หอมสวัสดิ์ต้องกลับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุ ขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้น สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
8: พลตำรวจตรีกรีตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะคุณมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะดีเจมะตูมนะคะของสวทตะโกป่าของเราค่ะวันนี้เจอหน้าเราสองคนเนาะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะซึ่งสำหรับรายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันเลยทีเดียวค่ะจังหวัดไหนบ้างนะคะ
1: ก็มีในฝั่งอ่าวไทยก่อนละกันนะคะก็จะมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของฝั่งอันดามัน
2: ก็มีจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ครบ7ยังคะ
1: ครบแล้วค่ะ
2: ครบแล้วนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นเวลานี้นะคะ16นาฬิกาเศษๆไปจนถึง
1: 16
2: นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปในช่วงต่างๆนะคะขอแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
2: ค่ะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะ
2: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะคะก็เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
1: ค่ะและอำนวยการผลิตนะคะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะช่วงรายการ5แยกข่าววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงช่วงกันสักนิดหนึ่งนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็มีการจัด5แยกข่าวนะคะมีการปรับรูปแบบใหม่อันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดนะคะอยู่ที่4ช่วงด้วยกันนะคะโดยช่วงแรกก็คือเป็นช่วงนี้นะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะ
2: แล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ค่ะแล้วก็ช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแล้วก็ช่วงที่4ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการวันนี้นะคะดีเจมะตูมก็จะมีการพูดคุยกับทีมงานกัวป่าโพค่ะคุณจันทรา
2: เดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะว่าคำว่ากัวป่าโพคืออะไร
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการกัวป่าโพเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ CCD นะคะเป็น Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้หยิบยก1ประเด็นที่น่าสนใจค่ะเป็นการเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันนะคะผ่านโครงการของ CCD ซึ่งอำเภอตะกั่วป่าผ่านเมืองเก่าตะกั่วป่าก็เป็น1สถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ในโครงการของทาง CCD ค่ะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะเราจะมาพูดคุยกับทีมงานกั่วป่าโพกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
3: ทวินลู่ตามนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าผู้ใหญ่ทิวนะครับ
4: ค่ะรัตมาก้าวนพรัตน์นะคะเฟรมค่ะ
1: ค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของกั่วป่าโพให้ฟังกันหน่อยค่ะเป็นยังไงมาบ้างคะ
3: กั่วป่าโพนะครับก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับที่กัวป่าก็คือเมืองกัวป่านะครับแล้วก็โพก็คือแปลว่าท่าน้ำนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวของคนหลายเจนนะครับในเมืองเกาะตะกัวป่านะครับในการสร้างสรรค์เมืองนะครับในรูปแบบใหม่นะครับ
1: ซึ่งเพราะว่าโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการที่เรามีการเสนอไป
4: ใช่
3: ใช่ครับ
1: เป็นผ่านโครงการที่ชื่อว่า CCD ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งเป็นโครงการที่มีการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: พร้อมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งในปีนี้มี7ที
2: ่ใช่ค่ะ
0: ตะกั่วป่าเราได้รับ
2: ใช
1: ่1ใน7
0: 1ใน7ซึ่งก็เลยมีการจัดงานซึ่งงานจริงๆแล้วชื่อเต็มว่าอะไรนะคะ
1: กั่วป่าโพจีโชเมืองนะครับ
0: กั่วป่าโพจีโชเมืองนะคะงานนี้อันนี้ต้องย้ำคุณผู้ฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้วกั่วป่าโพเนี่ยงานนี้คือมีทั้งปี
1: ใช่ๆครับ
0: ทั้งปีเพียงแต่ว่างานช่วงที่ถึงนี่ก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะ
2: 12ถึงวันที่16ค
0: ่ะ12ถึง16สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเปิดตัวของงานนี
2: ้ใช่
1: คร
2: ับเป็นไฮไลท์หลักของงาน
0: เล่าถึงกิจกรรมหรือว่างานหรือว่าสิ่งที่คนมาเนี่ยควรจะต้องมาในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะก็จริงๆอยากจะเชิญชวนให้มาทุกวันเลยเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ที่ต่างกันไปนะคะวันที่12เนี่ยเราก็จะมีการพาเดินชมเมือง
1: ใช่ครับ
2: ในหัวข้อชื่อว่า
1: เดินหัวคาคีชมวิถีเมืองหรือเมืองนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมทานอาหารท้องถิ่นค่ะที่ในร้านที่เราเลือกกันมาว่าอยากให้คนได้รู้จักขนมต่างๆอาหารพื้นเมืองต่างๆที่บางอย่างอาจจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าวันนี้เรารื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมทอล์กพูดคุยกันค่ะว่าเมืองปัจจุบันเนี่ยกับอดีตเนี่ยมันจะสร้างสรรค์มาในรูปแบบไหนผ่านคนรุ่นใหม
0: ่ๆค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ในวันที่13 14 15 16ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลักค่ะคือต้องแจ้งก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยเราจะมีไฮไลท์บ้านหลักทั้งหมด3ที
0: ่
2: ที่แรกก็จะเป็น7บ้าน78ค่ะจะเป็นบ้านที่เราเล่าเรื่องของการทำเหมืองเลยแล้วก็บ้านของโรงเรียนเต้าหมิงโรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนจีนในอดีตมามีผลมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญยังไงในปัจจุบันเป็นมรดกในรูปแบบใดให้คนได้เข้าใจแล้วก็ในส่วนของบ้าน109ซึ่งเป็นศาลเจ้าชื่อศาลเจ้าเต็มๆว่า
1: ศาลเจ้ากึ่งตั้งหอยกวนนะครับก็จะเป็นดักชั้นล่างครับเราจะทำเป็นโพแกลเลอรี่นะครับในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังก่อนเพราะว่านี้เราจะฟังกันเจจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือหลักๆก็จะเป็นถนนเส้นสายวัฒนธรรม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะเยือบมาก็คือที่โรงเรียนเต้าหมิง
2: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งอาจจะอยู่ห่างจากจุดหลักกัน
2: ใช่แต่เรามีรถรับส่ง
0: เรามีรถรับส่งนะซึ่งเป็นรถ
2: โพทองค่ะ
1: รถสองแถว
0: รถโพทองสองแถวนะคะที่จะมี
1: ใช่ครับใช
0: ่ที่จะมีการรับส่งในช่วงกิจกรรม
2: ใช่ค่ะ
0: พี่เฟรมบอกถึงวันที่12แล้ว13 14 15 16ไฮไลท์ของแต่ละวัน
2: ก็แต่ละวันเนี่ยเราก็จะเป็นการยกบ้านหลักขึ้นมาค่ะบ้านที่เราเล่าไปให้ฟังเมื่อกี้3หลังเนาะแล้วก็แต่ละวันสมมุติวันนี้เราเล่าถึงบ้านเมืองเนี่ยกิจกรรมที่จะเป็นเวิร์กช็อปในวันนั้นก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองใช่ค่ะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันเสวนาทอล์กกันมาฟังคนรุ่นเมืองเขาคุยกันว่าในอดีตอ่ะเขาทำกันยังไงแล้วเมืองเนี่ยมีแค่เฉพาะในน้ำหรือมีบนบกด้วยต่างกันยังไงคืออันเนี้ยคนบ้านเราทั้งหมดอ่ะก็อาจจะยังไม่รู้ทั้งหมด
0: ค่ะ
2: ก็เลยอยากจะเชิญชวนคนที่อื่นมาลองเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตะกั่วป่าเติบโตมาได้ก็เพราะเมืองใช่ค่ะ
0: เนาะเพราะเราเป็นเมืองที่พูดถึงก็คือชื่ออำเภอเขาบอกเลย
2: ใช่
1: ตะกั่ว
2: ตะกั่วป่าแร่หมื่นล้าน
0: เ
2: นี่ยคำขวัญเราเลยคือเราขายแร่ได้มากมายแค่ไหนจนแบบ
0: เป็นหมื่นล้าน
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นไฮไลท์เรื่องของเหมือง
2: ใช
0: ่แล้วก็จะมีไฮไลท์ของเรื่องของมีเรื่องไหนอีกนะคะ
2: เวิร์กช็อปวันที่13ก็จะเป็นสาธิตการล่อนแร่จากกลุ่มคนล่อนแร่ในอดีตเลยแล้วก็วันที่14เนี่ย14นี่เป็น
1: 13ครับจะเป็นเรื่องของการโชว์นะครับ
0: เกี่ยวกับ
1: เป็นการโชว์เมืองครับก็จะเป็นนิทรรศการปรณกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทำเวิร์กช็อปของจุกจิกจากผ้าบาติกนะครับแล้วก็ไฮไลท์วันนั้นนะครับจะอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทฮกจ่องสิงห์นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะเป็นในส่วนของงอคาคีมีชีวิตอีอีแล้วก็คนในเมืองครับก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับดับคดชั้นนะครับเขาเรียกดับชั้นนะครับบ้านเรานะครับมานั่งกินข้าวกันบริเวณหอคาคีนะครับ
2: ใช่อันนี้คือวันที่13ค่ะเมื่อกี้เรา
0: อธิบายสักนิดนึงว่าหอคาคีคืออะไรอะคะ
1: หอคาคีก็คือเป็นทางเดิน5ฟุตอะครับก็คือเป็นภาษาจีนนะครับก
0: ็ค
1: ือเป็น อิทธิพลนะครับของช่องแคบมาลากานะครับที่ส่งผลอิทธิพลมายังเมืองตะกั่วป่านะครับแล้วก็ช่องทางเดินตรงนี้ครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเมืองครับ
0: ก็เป็นการเรียกของที่นี่นะคะว่างอคาคีหรือว่าในฝั่งโบราณกันน่าจะเรียกคล้ายๆกันนะคะกิจกรรมวันต่อไปคะมีอันไหนนะคะ
2: ก็เมื่อกี้13แล้วเนาะ
0: 13
2: วันที่14ก็จะเป็นการร่วมชมภาพถ่ายค่ะและกัวป่าผ่านตัวตนก็เป็นการรวบรวมภาพถ่ายของศิลปินแล้วก็ช่างภาพเมืองตะกั่วป่าเราจะจัดแกลเลอรี่แสดงโชว์ที่บ้าน109ค่ะ
0: ก็คือที่ศาลเจ้า
2: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกิจกรรมที่ประกวดก็คือให้เยาวชนร่วมกันส่งภาพเข้ามาประกวด
1: แล้วก
2: ็ได้แสดงโชว
0: ์แสดงโชว์นะคะเรื่องของภาพถ่ายเมืองเก่าตะกั่วป่า
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็15นี่ก็คือพูดไปแล้วคือเรื่องของเหมือง
2: ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็16อะคะ16ก็โรงเรียนเต้าหมิง
2: ใช่16เต้าหมิง
0: ก็จะเป็นกิจกรรมในช่วง12ถึง16สิงหาคม
2: ใช่ค่ะ
0: อยากให้ย้ำว่าจริงๆแล้วในทุกๆวันเนี่ยคือกิจกรรมไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่เหมือนกันคืออย่างใครที่ชอบวาดรูปอ่ะมาก็ได้ค่ะวันที่13 14มาเลยก็คืออย่างเช่น13เนี่ยเราจะวาดรูปของ
1: ผู้คนและก็เมืองครับ
2: 14ก็จะเป็นวาดสถาปัตยกรรมแหละ
0: ค่ะ
2: ซึ่งตอนที่เราไปเที่ยวกันมาที่ภูเก็ตที่ทางทีมภูเก็ตเขาจัดมันมีคนหลายจังหวัดภาคใต้มากเลยค่ะที่มาร่วมกันก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาดูสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะช่องลมเอ่ยทางเดินของคากิของเราที่มันมีเอกลักษณ์
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วคนนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่เนาะเพราะว่าเรากำลังประชาสัมพันธ์ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยคนที่เขามาเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้าง
2: ได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความรู้เรื่องเมืองเก่าตะกั่วป่ากลับไปพร้อมกับของติดไม้ติดมือแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับ แล้วก็อีกอย่างนึงครับ ก็คือที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือเรื่องของกัวป่าหิวใจนะครับก็ในโรงเรียนเต้าหมิงก็จะมีนิทรรศการกัวป่าหิวใจนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดแสดงแสงสีนะครับในห้องจัดนิทรรศการนะครับตรงนี้นะครับชื่อว่าตะกั่วป่าหิวใจนะครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาอย่างแรกได้ความรู
1: ้
2: ใช่เรารู้สึกว่าพลังบวกก็ได้กลับไปแน่นอนอย่างน้อยวันนี้คนที่หมดไฟมาอาจจะมีไฟมากขึ้น
1: แล้วก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปนะครับในการเดินหัวคากีชมวิถีเมืองนะครับมาแลกเป็นของรางวัล นะครับในการกินนะครับหรือว่าช็อปนะครับภายในเมืองนะครับเราจะมีคูปองให้นะครับ
0: ก็คือจะมีกิจกรรมสำหรับคนที่มาเที่ยวด้วย
2: ใช่
0: เอากิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรม
2: นี่แหละเดิน
1: มีเดินหัวคากีชมวิถีเมือง
0: ล่าสแตมป์
1: ล่าสแตมป
0: ์มีล่าสแตมป์ทั้งหมด14จุด
1: 14จุด
0: ถ้าเกิดว่ามาได้มาเที่ยวล่าสแตมป์แล้วก็ลุ้นของที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรคะหมายถึงว่าเขาจะมีการจับฉลาก
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันด้วยอาจจะมีบางคนได้ซ้ำหรือบางคนเรามาด้วยกันเราอาจจะได้อีกอย่างเพื่อเราจะได้อีกอย่างก็ได้
1: ใช่
2: ใช่ใช
0: ่แล้วที่สำคัญมีเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปแต่ว่าเวิร์กช็อปอันนี้เผื่อว่าคนที่มาจากต่างพื้นที่ถ้าเขามาเนี่ยเขา walk in ได้ไหมคะ
2: walk in ได้แต่ก็ต้องมาแอบลุ้นกันหน่อยว่า เรา มาทันคนก่อนหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะฉะนั้นว่าให้ลงทะเบียนใช่ค่ะ
0: ช่องทางไหนคะ
2: ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงในช่องทางเพจแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ
0: ก็คือช่องทางกัวป่าโพ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่เราสามารถสมัครได้เล่าสักนิดนึงว่าเวิร์กช็อปที่น่าสนใจของเรามีอะไรบ้าง
2: ตัดแปะเนาะ
1: ตัดแปะแวะศิลป์
0: มี
2: ร่อนแร่นี่ก็อยากรู้ค่ะ
0: ร่อนแร
2: ่น่าสนใจมากหาไม่ได้แล้ว
0: แล้วก็
2: มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำต้นไม้ด้วยทำผ้าปาเต้ด้วย
1: ทำของจุกจิกจะผ้าปาเต้ครับแต่ต้องรอมาลุ้นครับว่าจะเป็นอะไร
0: จะเป็นอะไร
1: ใช่ครับต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับ
0: มีเวิร์กช็อปมากมายอันนี้คือคาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่คะประมาณก็ได้
2: ที่เราวางกันเอาไว้น่าจะประมาณวันที่8
0: อ๋อวันที่8นะคะก็เกิดว่าใครที่อยากมาชมบรรยากาศเมืองเก่าตะกั่วป่าอยากมาสัมผัสนี้จะได้สัมผัสทั้งผู้คนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ศิลปะด้วย
1: ใช่
0: ก็เชิญมานะคะช่วง12ถึง16สิงหาคมนี้ที่เป็นการร่วมทุกคนร่วมมาสร้างสรรค์เมืองกันนะคะในช่วงท้ายของช่วงนี้อยากให้ฝากถึงกิจกรรมงานกัวป่าโพจีโชเมืองหน่อยค่ะ
1: ก็ขอฝากนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานกัวป่าโพจีโชเมืองได้นะครับในวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้นะครับในย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละเดือนเดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกค่ะแล้วก็ ไม่แน่ช่วงลงทะเบียนถ้าเร็วกว่านี้เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มมีอาหารประจำเมืองเครื่องดื่มประจำเมืองแล้วก็มีภาพวาดของคนในเมืองที่มาร่วมกันวาดศิลปินต่างๆก็อยากเชิญชวนมาค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะเราจริงๆเมืองเราก็ได้รับรางวัลมากมายเลยด้วย
2: ใช่ใช่
0: แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้คนที่เมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะรับรองว่าสนุกน่ารักแล้วก็ได้รับของแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ทิวแล้วก็พี่เฟรมมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
4: สำหรับช่วง PRD Service เนาะ
0: ใช่ค่ะเราก็มาเน้นย้ำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนที่แล้วเน
4: า
0: ะ
4: ประมาณวันที่27กรกฎาคมใช่ไหมคะที่เขามีการขยายแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสิทธิ
0: ์เกณฑ์การพิจารณาที่มีการเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งก็ต้องมาเน้นย้ำเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันทบทวนสิทธิ์หรือบางทีอาจจะไม่ได้ทันด้วยว่าโอ้ยเข้าใจว่าพอไม่ได้แล้วไม่ได้ยื่นทบทวนดีกว่า
4: ก็คือเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: ทุกคนเนี่ยคือผู้ทั้งที่ผู้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมต่างก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะซึ่งสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์นะก็เป็นกาเครื่องหมายถูกทั้ง3ช่องนะก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ละนะแต่สำหรับใครที่ยังแบบว่าไม่ผ่านสิทธิ
0: ์ก็มีการทบทวนเน
4: า
0: ะ
4: หลายคนก็บอกว่ายื่นอุทธรณ์ดีไห
0: ม
4: นะก็ยื่นเถอะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าก่อนการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะก็หมดเขตที่จะอุทธรณ์วันที่31กรกฎาคมแต่ว่าเขามีการขยายละ
0: ใช่ค่ะ
4: ไปจนถึง31สิ้นเดือนนี
0: ้สิงหาคมใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เน้นย้ำเนาะว่าเมื่อ27กรกฎาคมเนี่ยคือครม.เขามีเห็นชอบหลายประเด็นสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันแรกก็คือ1ก็คือขยายระยะเวลาผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ต่างๆ
4: หรือว่ายื่นอุทธรณ์นั่นแหละค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็น
4: จาก31กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมก็คือ31เดือนนี้เน
0: า
4: ะ
0: อันที่2ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ใช้ในปี2565เนี่ย
4: ค่ะ
0: คือเดิมจะต้องสิ้นสุดใช่ไหมคะในช่วงของเดือนสิงหาแต่รัฐบาลก็มีการขยายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี65เนี่ยถึง30กันยายน
4: ใช่ค่ะก็คือคนที่แบบว่าเคยได้สิทธิ์เดิมก็คือปี2565เนาะก็คือเดิมเนี่ยเขาจะให้ใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคม
0: ใช่ค่ะ
4: แต่ว่าหลังจากวันที่27ก็คือให้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยายน
0: ถูกต้องค่ะ
4: นะซึ่งก็จะเป็นการเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งปี2565และ2569จะไปเริ่มวันที่1ตุลาคม
0: คนเก่าคนใหม่ก็จะพร้อมกัน1ตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็เลยให้ระยะเวลานี้ก่อนที่จะมีการประกาศการทบทวนสิทธิ์นี่คือ21กันยายน
4: ใช่ค่ะ
0: นะคะโดยเรื่องที่เขามีการปรับปรุงการพิจารณาก็จะเน้นเรื่องของบุคคลแล้วก็รถนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเรื่องรถเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มีคนติดค่อนข้างเยอะ
4: ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าคนที่มีรถแบบว่าเก่าๆหลายๆคันแล้วก็หลายๆปีมาแล้วนะบางคนเนี่ยก็ขายไปหรือว่าให้ไปแต่ไม่ได้มีทำการโอนถูกต้องตามกฎหมายชื่อก็เลยยังเป็นชื่อเราที่เป็นเจ้าของอย
0: ู่นะหรือว่าบางคนเนี่ยถือครองรถที่เก่ามากอายุเกิน20ปีนะคะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนนี้คือรัฐบาลก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของรถนะคะก็คือ
4: ถ้าใครเหมือนกับว่าเจอเกณฑ์ข้อนี้ก็ให้ไปติดต่อที่คนส่ง
0: ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกดทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าในข้อมูลของขนส่งก็จะขึ้นอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการจดทะเบียนรถเนี่ยปีไหนถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะที่ไม่เกิน300ซีซีนะก็คือถ้าเกิดว่าจดเนี่ยอายุเกิน15ปีก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ยกเว้น
4: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ20ปี
4: ค่ะ
0: นะคะอันเนี้ยเป็นส่วนของรถในส่วนของคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการบริษัทต่างๆ
4: ใช่ค่ะ
0: นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดให้ตรวจสอบเรื่องของการเป็นกรรมการหุ้นส่วนต่างๆนะคะแต่ว่าข้อที่มีการยกเว้นก็คือเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชน
4: ค่ะ
0: นะคะที่มีการปรับในส่วนของนักเรียน
4: ยกเว้นนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
0: แล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของ
4: สก
0: รใช
4: ่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของบัญชีที่มีเปิดรวมกันแต่ว่ายอดมูลค่าเนี่ยคือต่ำมาก
4: ใช่ค่ะ
0: นะคะถ้าเกิดว่าเหล่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์กันก่อน
4: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ลองดูว่ามีเอกสารไหนที่เรายังขาดไปหรือเปล่าหรือว่ามีอันไหนที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมเราจะได้ไปส่งได้เพื่อสิทธิ์ของเรานะคะโดยช่องทางค่ะคุณจันทาเราสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางไหนบ้างคะ
4: แอปพลิเคชันเป่าตัง
0: มีเป่าตัง
4: แอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ทางรัฐ
4: หรือว่าศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอทุกๆอำเภออ
0: ันนี้ก็ได้เหมือนกัน
4: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญจะผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นเดียวกัน
4: ค่ะ
0: ส่วนช่องทาง walk in ที่ทำได้ก็มีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอแล้วก็ธนาคารของรัฐนะคะ
4: 5แห่งก็คือมีธนาคารกรุงไทยเนาะ
0: ออมสิน
4: ทกสทอส
0: แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วกันนะคะสิ้นเดือนนี
4: ้รีบทำเนาะ
0: ใช่ค่ะ
4: ใครที่ยังไม่ผ่านสิทธิ์บอกเลยว่าอย่าพึ่งท้อนะก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปก่อน
0: ถูกต้องค่ะ
4: นะคะเพราะว่าคือเราอะแต่ว่ายื่นทางออนไลน์เนี่ยง่ายสุดละ
0: ใช่ค่ะนะ
4: เพราะว่าเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้เราเอง
0: ใช่ค
4: ่ะอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนาะ
0: ใช่ค่ะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
4: ค่ะ
0: แต่คุณชนาคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวกำลังจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ
4: ค่ะ
0: สำหรับพรุ่งนี้ค่ะ
4: ก็เป็นสวททุ่งสงนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะ
4: ค่ะ
0: เราได้ติดตามกันหลังจากนี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุนิตามินซาผอ.สวท.นราธิวาสค่ะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันต์ตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลุกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระพันปีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับฉันไหมกับราชินีไหมชาวบ้านบอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านอ่ะมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีริบเผามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลแต่ท่านก็เลยถามว่าเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาท่านทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้บอกไม่เป็นไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะหาครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่ากลัวทำไม่สวยเดี๋ยวนี้บอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็เลยกันตอนหลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็ท่านบอกว่าจะทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยว่าฉันใช้คนดีลูกมาดูแลหาครูมาสอนผมจะต้องไปเปิดกลุ่มจาก1คนก็ไปรวมมาให้ได้5คน10คน20คนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูแล้วก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานานใบลานกระจูดลิปพาวเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปพาวนี่คนในพื้นที่ทำไม่สวยแต่ไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนอันนี้กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมันสองอย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: ระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์
1: ที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนั้นนับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าครานึงว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมมานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดแล้วตกใจเดี๋ยววิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไม ท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไมแล้วบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้ยวิ่งกลับมาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหเห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือไอ้จับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่าใครเขาฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
4: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประสบนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
4: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
6: ่ชื่อคอลิสาอยู่สุอยู่แผนกแกนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยเข้ามาฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้ ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบก็ภูมิใจค่ะ
5: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราธิวาสลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
7: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานที่นี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชภัตตาภรณ์ให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
5: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
7: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้น เราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
5: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
8: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนการตรีเทวรักษ์ภูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.สุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2570 สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
7: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สายกินบุฟเฟ่ต้องรู้ทานไม่หมดโดนปรับค่าปรับนี้ตามกฎหมายคืออะไรร้านมีสิทธิ์กักตัวเราหรือเราขอห่อกลับบ้านได้หรือไม่ไขทุกข้อข้องใจสิทธิผู้บริโภคได้ในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่เขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือมีป้ายแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราตั้งใจที่จะเข้าไปทานซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารจะปรับเราได้จริงหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าและถ้าหากเราไม่จ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะสามารถกักตัวเราไว้ไม่ให้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งเราก็ต้องไปสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงมาได้และถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าค่ะบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกแยะก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่เราจ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่เราทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหารก็ได้ค่ะ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพุธนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันไว้ได้เลยค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะผู้ชมฟังค่ะส่งข้อความหากันได้นะคะสำหรับทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะวันนี้รายการบอกเล่า90ค่ะก็มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆอีกเช่นเคยรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันด้วยนะคะใครที่เป็นคอเพลงเพื่อชีวิตก็มารอติดตามรับฟังกันได้นะคะมีเนื้อหาสาระมาฝากกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมเรื่องราวของมิจฉาชีพที่นำมาย้ำมาเตือนคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นประจำกับรายการบอกเล่า90ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะมาอยู่กันเป็นประจำนะคะในช่วงของรายการนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะว่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันบ้างนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของสทนช.ค่ะเตือนประชาชนนะคะเตรียมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนะคะคาดฝนต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 10-15 พร้อมเร่งรับมือทั้งภัยแรงและก็อุทกภัยนะคะรวมไปถึงช่วงสุขภาพวันนี้นำเรื่องของ7สัญญาณอันตรายมะเร็งเต้านมมาฝากคุณผู้ชมฟังกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงสุดท้ายก็คือข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะวันนี้นำมิตรหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วแต่เจ็บจี๊ดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันกับสาระข่าวสารต่างๆในช่วงต่างๆของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันค่ะ

0: มาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นำเรื่องของสธนช.เตือนประชาชนรับมือซูเปอร์เอลนีโญนะคะคาดฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15พร้อมเร่งรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยนะคะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 10-15 โดยเฉพาะในช่วงของเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้นะคะซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนีโญนะคะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนนะคะเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นมากกว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้แม้ภาพรวมว่าฝนจะลดลงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่นะคะจากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้นะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งรวมไปถึงการจัดเตรียมกำลังพลนะคะเครื่องจักรและก็ระบบแจ้งเตือนภัยด้วยนะคะซึ่งทางรองเลขาธิการสธนช.ก็ยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ก็ขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมและสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งนี้นะคะที่คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเมษายน2570เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ชาวสวนเนาะบ้านเราก็ต้องเตรียมพร้อมน้ำไว้นะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าเราจะได้รับผลกระทบจากซุปเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งฝนก็จะลดลงนะมีแล้งเพิ่มมากขึ้นนะลดลงถึง 10-15% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังขาเตรียมการรับมือไว้ให้พร้อมนะคะซึ่งช่วงเวลาก็จะอยู่ช่วงเวลาของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายน2570เลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมา

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้ก็จะนำเรื่องราวของสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องราว7สัญญาณอันตรายมะเร็งเต้านมมาฝากกันค่ะมะเร็งเต้านมนะคะก็เป็นมะเร็งอันดับต้นๆที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยไปมากมายใน1ปีนะคะในปีนึงๆก็ถือว่ามีสถิติที่สูงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่หากรู้จักสังเกตร่างกายตัวเองอยู่เสมอก็จะทราบว่าร่างกายได้ส่งสัญญาณบางอย่างบ่งบอกถึงความผิดปกติในร่างกายออกมานะคะสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมที่ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะมะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคร้ายในวงการแพทย์ที่ยังไม่ได้รู้ได้ถึงสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดแต่มีปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นได้ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเต้านมที่มากเกินไปนะคะจนเกิดการเจริญเติบโตผิดปกติโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตนั้นได้นะคะทำให้เซลล์เหล่านั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้ง่ายนะคะซึ่งความจริงแล้วมะเร็งเต้านมก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันแต่ที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือมะเร็งที่เกิดจากท่อของน้ำนมซึ่งเซลล์มะเร็งก็ได้แบ่งตัวจนทะลุเนื้อเยื่อของท่อน้ำนมเข้าไปในท่อน้ำเหลืองนะคะหรือว่าเซลล์เส้นเลือดหรือว่าเซลล์มะเร็งนั้นก็แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอาทิกระดูกปอดตับหรือสมองโดยจุดเด่นของมะเร็งเต้านมนี้จะไม่มีอาการให้ทรมานไม่เจ็บไม่ปวดมีเพียงก้อนเนื้อที่ให้สัมผัสรู้ได้แต่ไม่มีความรู้สึกนะคะทำให้ผู้หญิงหลายคนละเลยคิดว่าไม่เป็นอะไรจนโรคนี้ลุกลามเกิดเป็นอาการอื่นๆตามมาเช่นเต้านมบวมผิดปกติมีอาการเน่าแตกเป็นแผลแล้วจึงค่อยไปพบแพทย์นะคะซึ่งเมื่อลุกลามไปขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้นะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือพันธุกรรมนะคะแล้วก็เพศหญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเคยเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมค่ะเป็นคนที่ไม่มีบุตรหรือว่ามีบุตรยากนะคะรับยากลุ่มฮอร์โมนสำหรับวัยหมดประจำเดือนเป็นเวลานานกว่า10ปีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เป็นกลุ่มเสี่ยงก็แล้วกันนะคะสำหรับ5กลุ่มที่บอกไปนะคะทีนี้เรามาติดตามมาดูกันถึง7สัญญาณอันตรายของมะเร็งเต้านมกันนะคะ1ค่ะครรภ์พบก้อนลูกบริเวณเต้านมหรือว่าใต้รักแร้นะคะอาจจะกดแร้ว่าเจ็บนะคะหรือว่าไม่เจ็บก็ได้หากเป็นซีสต์มักจะเจ็บหากเป็นก้อนมะเร็งมักจะเจ็บแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะ2ค่ะรูปร่างและขนาดของหน้าอกผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดปกติหน้าอกของผู้หญิงทั้งสองข้างอาจจะมีความไม่เท่ากันได้เล็กน้อยแต่หากผิดสังเกตว่าผิดปกตินะคะผิดรูปร่างหรือว่ามีขนาดที่ไม่เหมือนเคยเป็นก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีความผิดปกติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ3นะคะบีบเต้านมเบาๆแล้วพบว่ามีน้ำเหลืองหรือว่าเลือดหรือว่าของเหลวบางอย่างไหลออกมาไม่นับกรณีคุณแม่ให้นมบุตรนะคะ4พบแผลที่ไม่ทราบสาเหตุที่บริเวณหัวนมค่ะ5ผิวหนังบริเวณเต้านมมีบางส่วนที่บุ๋มลงไปเหมือนลักยิ้ม6นะคะในกรณีที่เป็นคุณแม่ให้นมบุตรอาจพบความผิดปกติเมื่อมีนมออกจากเต้านมแค่ข้างเดียวและอาจเจ็บเต้านมหรือสีของนมผิดปกตินะคะก็เป็นนมปนเลือดนั่นเอง7ค่ะอาจพบว่าเต้านมบวมแดงอักเสบหรือมีอาการเจ็บเต้านมแม้ไม่ใช่วันที่มีประจำเดือนนะคะวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเองจริงๆแล้วจะทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจผ่านเครื่องเมมโมแกรมนะคะและก็อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่สามารถตรวจความผิดปกติของเต้านมของเราเบื้องต้นได้ด้วยตนเองค่ะ โดยถอดเสื้อชั้นในนะคะหันหน้าเข้ากระจกสังเกตเต้านมทั้งสองข้างว่ามีความแตกต่างกันมากหรือไม่รูปร่างแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะคะแล้วก็ยืนเท้าสะเอวและยกมือขึ้นทั้งสองข้างสังเกตเต้านมเปลี่ยนรูปทรงไม่เหมือนกันทั้งสองข้างหรือไม่หันไปในทิศทางแปลกๆหรือไม่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการคลำเต้านมนะคะโดยใช้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้3นิ้วคลำกดกดเบาๆเป็นก้นหอยนะคะจากหัวนมออกไปสู่เต้านมและฐานหน้าอกพบก้อนแปลกๆใต้หน้าอกหรือไม่กดแล้วเจ็บหรือไม่นะคะแล้วก็บีบหัวนมเบาๆหัวนมเป็นแผลหรือมีของเหลวออกมาหรือไม่หากพบความผิดปกติไม่ว่าจะในทางใดก็ควรไปตรวจให้แน่ใจอีกครั้งกับแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะนี่ก็เป็น7สัญญาณอันตรายมะเร็งเต้านมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็หมั่นเช็คตัวเองกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าววิชาชีพต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนจะจากกันไปเนาะนำเรื่องราวของมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการโดนหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ตามท้องถนนแล้วก็อาจจะมีให้เห็นกันบ้างมิจฉาชีพค่ะหลอกขายรถไฟฟ้าจิ๋วแต่เจ็บจี๊ดนะคะรถไฟฟ้าจิ๋วซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสในหมู่ที่ชื่นชอบรถคันเล็กกระทัดรัดและก็ขับง่ายนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นมือมิจฉาชีพที่ขโมยรูปจากเพจร้านค้าจริงมาโพสต์ขายปลอมตัวเป็นนายหน้าซื้อขายก่อนจะเชิดเงินหนีเมื่อมีคนหลงเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำธุรกรรมใดๆก็ควรตรวจสอบว่าเป็นเพจของร้านจริงไหมเช็คประวัติการขายอ่านรีวิวจากหลายแหล่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านที่ไม่มีตัวตนไม่มีช่องทางตรวจสอบด้วยนะคะเอาล่ะมันไม่ใช่แต่รถไฟฟ้าจิ๋วนะคุณผู้ชมฟังจนที่เราจะตัดสินใจซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะคะก็ต้องตรวจเช็คกันดีๆเนาะที่มงที่มาต่างๆนะคะเพจจริงเพจปลอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เช็คอะไรเลยนะโอนเงินไปแล้วก็อาจจะโดนหลอกแบบเชิดเงินไปเลยก็ได้นะคะทุกวันนี้ในโลกออนไลน์มิจฉาชีพหลอกเราง่ายมากเลยนะคะหลอกแป๊บๆนะคะโอนเงินปุ๊บบล็อกปั๊บเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยหรือว่าก็ปิดเพจที่หลอกเอาเงินเราไปได้เลยนะคะผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นเราก็จะตามไม่เจอว่าเราจะต้องไปเอาเงินคืนจากใครนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพจะมาฝากกันค่ะเตือนให้ระมัดระวังกันตลอดทุกวันเลยนะคะกับรายการบอกเล่า90นะคะมีกลโกงมิจฉาชีพหลายๆกลโกงมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารทุกๆช่วงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน้องผมเย็นจิตระกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz หน้าเพจ Facebook สวทชุมพรอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดี
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับผู้ตรวจเขต5นำประชุมกทจ.ชุมพรติดตามโครงการภาครัฐเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้จังหวัดชุมพรเปิดเวทีมอบนโยบาย Mr. and Mrs. AFC ภาคใต้ขับเคลื่อนเครือข่ายหอการค้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาครัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าพลังงานสะอาดสทคืบหน้าสอบข้อมูลรักษาในหมอพร้อมบางแห่งพบลงข้อมูลผิดพลาดจากการบริการเชิงรุกนอกสถานที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ1ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี2กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ3ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทําทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทําความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทําความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 6. เป็นคำกล่าวหาที่

โกสาจารย์พุทธทาสภิกขุกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวผู้ตรวจเขต5นำประชุมกทจ.ชุมพรติดตามโครงการภาครัฐเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรหรือว่ากทจ.ครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตรวจและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อมาจังหวัดชุมพรเปิดเวทีมอบนโยบายมิสเตอร์แอนด์มิสซิส AFC ภาคใต้ขับเคลื่อนเครือข่ายหอการค้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดการประชุมพบปะและมอบนโยบายให้แก่เครือข่ายมิสเตอร์แอนด์มิสซิส AFC ภาคใต้โดยมีนายวิบูลสุภัครพงกุลรองประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AFC นายชูศักดิ์ชื่นประโยชน์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานคณะกรรมการเพิ่มพูนมูลค่าพืชเกษตรนายสลิดโตทับเที่ยงรองประธานกรรมการหอการค้าไทยประธานหอการค้าภาคใต้พาณิชย์จังหวัดชุมพรเกษตรจังหวัดชุมพรประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชุมพรผู้แทนบริษัทกลุ่มผู้ค้าปลีกค้าส่งศูนย์ AFC ส่วนกลางเครือข่ายมิสเตอร์แอนด์มิสซิส AFC ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมบอสมาเนียโรงแรมลอฟมาเนียบูติกโฮเทลอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในจังหวัดเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองกาแฟโรบัสต้าปาล์มน้ำมันและยางพาราซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมหาศาลโดยผลไม้ภาคใต้ในปี2568มีผลผลิตรวมกว่า 923,000 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากปีก่อนหน้าขณะที่ทุเรียนมีผลผลิตกว่า 703,000 ตันซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตหลักและเป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่สำคัญก่อนกระจายสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศนอกจากศักยภาพด้านการผลิตแล้วจังหวัดชุมพรยังมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกเป็นประตูสู่ภาคใต้และเป็นพื้นที่สำคัญของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนนทางรางและทางทะเลที่สามารถเชื่อมโยงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของภาคใต้ในอนาคตโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรกำลังผลักดันแนวคิดศูนย์บริการส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จภาคใต้ Southern Fruit One Stop Service Hub บริเวณด่านศุลกากรอำเภอสวีเพื่อยกระดับการให้บริการด้านพิธีการส่งออกการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าห้องปฏิบัติการกลางการเชื่อมโยงระบบขนส่งจากถนนสู่ระบบรางซึ่งช่วยลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลไม้ไทยในตลาดโลกสำหรับศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร Agriculture and Food Coordination and Public Relations Center หรือว่าศูนย์ AFC จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือด้านการช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำโดยบูรณาการความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนกว่า32หน่วยงานรวมทั้งเครือข่าย Mr. and Mrs. AFC ทั้ง7

0: 16จังหวัดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกลไกระดับพื้นที่ในการรับรู้ติดตามและประสานการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรอย่างทันท่วงทีในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวในตอนท้ายว่าเชื่อมั่นว่าหากเครือข่ายมิสเตอร์แอนด์มิสซิส AFC ทุกจังหวัดสามารถทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตการตลาดและประสานความร่วมมือระหว่างพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ายกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อมารัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าพลังงานสะอาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอาทิแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ระหว่างวันที่3สิงหาคมถึง30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการต้องผ่านคุณสมบัติและมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยตั้งเป้าให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลังงานสะอาดควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้ระบบมีคุณภาพปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า20ปีทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกำกับดูแลมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองและใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร1130และ PEA Contact Center โทร1129โดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวต่อมาสธ.คืบหน้าสอบข้อมูลรักษาในหมอพร้อมบางแห่งพบลงข้อมูลผิดพลาดจากการบริการเชิงรุกนอกสถานที่นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมภายหลังมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพที่ได้รับแจ้งว่าในระบบหมอพร้อมแสดงผลไม่ถูกต้องทันทีและรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569ได้รับคำร้องเรื่องประวัติการรักษาจาก12เขตสุขภาพรวมทั้งสิ้น 16,350 คำร้องโดยมีผู้ร้องประมาณ 7,000 คนโดยเป็นการร้องเรียนผ่านหมอพร้อม 16,346 คำร้องและผ่านหน่วยบริการ4คำร้องคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลลงบันทึกคำชี้แจงและรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 4,890 คำร้องหรือ 129.9 โ ยกตัวอย่างข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมซึ่งมีผู้ร้องเรียนรวม736คำร้องเป็นกรณีโรงพยาบาล158คำร้องและรพสต578คำร้องมีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้ว665คำร้องหรือร้อยละ 90.35 พบสาเหตุเกิดจาก 1. การให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่และบันทึกข้อมูลภายหลัง 2. คัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสม.แล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกภายหลังซึ่งอาจจะไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วน 3. หน่วยงานให้บริการจริงแต่บันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดทั้งนี้ยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดซึ่งจะได้มีการทวนสอบและปรับปรุงข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องรับทราบส่วนโรงพยาบาลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับคำร้องเรียน3คำร้องได้ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งจากระบบหมอพร้อมประวัติสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนการรักษาของโรงพยาบาลบุคลากรผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ร้องเรียนกรณีที่1เป็นการให้บริการตรวจโควิด-19 ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยวิธี RT-PCR และมีการรายงานผลตรวจไม่พบเชื้อโดยโรงพยาบาลบางปะอินเมื่อปี2564กรณีที่2เป็นการบันทึกของโรงพยาบาลว่ารับบริการออกใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19กรณีที่3ตรวจสอบพบมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลบางปะอินจริงเมื่อหลายปีมาแล้วและลงข้อมูลถูกต้องทางโรงพยาบาลได้แจ้งให้กับผู้ร้องทั้ง3รายทราบแล้วทั้งนี้ได้กำชับทุกพื้นที่สื่อสารถึงประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองหากพบข้อมูลผิดพลาดสามารถรายงานผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: จะแน่ใจได้อย่างไรสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

ันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเอง8หากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไป

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรุ่นรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งทะเลเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองสวีพะโต๊ะหลังสวนและละแมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:46 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 16:28 นาทีลงเต็มที่เวลา 8:11 นาทีจบรอบวันทันข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: ครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยจะมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับทางสถานีแห่งนี้นะครับพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะนำมาเล่าแก่คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่ารีไซเคิลนะครับกับรียูสนะครับมีความหมายแล้วก็ต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับคือรีไซเคิลนะครับเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะนะครับโดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพโดยการหลอมเพื่อเป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้อีกซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้นะครับซึ่งรีไซเคิลก็มีความหมายต่างจากรียูสนะครับคุณผู้ฟังนะครับรียูสก็หมายถึงว่าการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับในความเข้าใจของบางกลุ่มนั้นนะครับการรีไซเคิลก็หมายถึงการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อพัฒนารูปร่างใหม่ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังขวดน้ำพลาสติกนะครับหากนำมาใช้ใส่น้ำอีกครั้งนะครับก็เป็นการรียูสนะครับแต่ถ้านำเอาขวดน้ำพลาสติกมาตัดเป็นกระป๋องนะครับแล้วนำกระป๋องดังกล่าวนะครับไปใช้ตักดินบรรจุถุงหรือนำขวดพลาสติกมาตัดเครื่องเป็นแจกันใส่ดอกไม้หรือที่ใส่ปากกานะครับก็มักจะถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกนั่นเองนะครับทีนี้สัญลักษณ์ของรีไซเคิลนะครับที่คุณผู้ฟังเห็นนะครับตามถุงหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นลูกศร3ตัวนะครับที่แสดงถึงความสืบเนื่องไม่สิ้นสุดนะครับเป็นผลงานการออกแบบของแกรี่แอนเดอร์สันนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวนะครับเป็นชนะเลิศการประกวดออกแบบในปีคริสตศักราช1970นะครับทั้งนี้สัญลักษณ์รีไซเคิลติดอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือซึ่งมีความหมายว่านำไปรีไซเคิลได้นะครับส่วนสัญลักษณ์รีไซเคิลที่มีวงกลมล้อมรอบหมายถึงทำจาก วัสดุรีไซเคิลนั่นเองนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำสิ่งเหลือใช้นะครับกลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อโลกของเราได้สวยงามต่อไปนะครับและก็คนรุ่นหลังได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของความหมายของรีไซเคิลและก็รียูสนะครับสำหรับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hello.

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสม.มีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึงเวลา 19:00 น.โดยอสม.เล็ก

ไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอสม.เล่าสู่กันฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041070751453โดยเครือข่ายภาคประชาชนวันนี้เป็นวันพุธที่5สิงหาคม2569เวลา 18.30 นถึง 19.00 นโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังคะรายการอสม.เล่าเรื่องสู่กันฟังจะออกอากาศทุกวันพุธนะคะโดยมีทีมงานของเราก็มีคุณบุญผ่องระองวันคุณยุพินพระตระเวศและดิฉันอมยุรีสุขเกษมอสม.เล็กค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอสม.เล่าสู่กันฟังเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กอสมเล็กก็จะชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะอย่าเบื่ออย่าบ่นอสมเล็กนะคะเพื่อกำจัดโรคร้ายที่มียุงร้ายเป็นพาหะนะคะให้ห่างไกลไปจากบ้านเรานะคะโดยการใช้5ปอบึกบวก1ขอและอีก1ปอเปิดค่ะคุณผู้ฟังปอที่1คือปอปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ค่ะปอที่2คือปอปล่อยปลากินทุกน้ำค่ะปอที่3คือปอเปลี่ยนทายน้ำทุกๆ7วันนะคะแล้วก็ปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาดได้อยู่หน้ามองค่ะปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะและก็อีกหนึ่งขอคือขอขัดค่ะขัดร้างภาชนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อเป็นการตัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงรายที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเราค่ะและอีกหนึ่งปอคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเรานะคะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดความเคยชินค่ะคำว่าฆ่าได้แต่ยากค่ะสำหรับยุงร้ายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังคำว่าน่าอายตายเพราะยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเราเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบุก1ขอและอีก1ปอเปิดนะคะคุณผู้ฟังคะพอเข้าสู่หน้าฝนนะคะอสมเล็กก็เป็นห่วงนะคะเพราะโรคที่เราพบกันบ่อยๆในช่วงหน้าฝนนะคะคือ1โรคไข้หวัดใหญ่2โรคไข้หวัด3โรคปอดบวม4โรคมือเท้าปาก5โรคไข้เลือดออก6โรคฉี่หนู7โรคไวรัสตับอักเสบจากเชื้อ JB แล้วก็8โรคไวรัสตับอักเสบ A ค่ะแล้วก็9โรคไข้มาลาเรียแล้วก็10โรค RSV 11โรคไข้ดินเห็นไหมคะแต่ละโรคมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะซึ่งในช่วงหน้าฝนนี้อสมเล็กเป็นห่วงที่สุดเลยนะคะเพราะอย่าลืมว่าไข้ดอกกำลังมานะคะพอเวลาฝนตกปุ๊บยุงจะวางไข่ทันทีและอย่าลืมว่ายุงมันมีด้วยกันไม่ใช่ว่ายุงรายอย่างเดียวนะคะมันมีหลายชนิดเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแต่โรคที่เราพบในช่วงหน้าฝนแล้วก็พบบ่อยมากที่สุดคือ1โรคไข้เลือดออกค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าโรคไข้เลือดออกนี้โดยมียุงรายเป็นพาหะของโรคอาการของมันก็จะมีไข้นะคะส่วนโรคไข้หวัดก็จะมีไข้ไอจามแล้วก็มีน้ำมูกนะคะส่วนเจ็บคอนี่เราจะรู้สึกว่าภายในลำคอของเรานี่เจ็บแล้วก็คอแดงคือน้ำลายลำบากนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โรคท้องเสียที่เราพบในช่วงหน้าฝนนี้ทำไมถึงท้องเสียนี่มีเกือบทุกหน้าต้องมีค่ะเพราะหนึ่งจากการที่เราดื่มน้ำไม่สะอาดแล้วก็หนึ่งทานอาหารที่ไม่สะอาดเช่นกันนะคะเลยทำให้มีอาการท้องเสียก็จะถ่ายเร็วนะคะแล้วก็บางรายอาจมีไข้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โรคที่5คือโรคผิวหนังโรคผิวหนังนี่เราจะรู้สึกคันแล้วก็มีผื่นและอย่างบางครั้งเกิดจากเชื้อราที่เกิดการที่เราใส่เสื้อผ้าชื้นหมักหมมบ่อยๆนะคะแล้วก็โรคกักเกลื่อนค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โรคตาแดงตาแดงนี่เกิดจากการที่ว่าเราโดนน้ำฝนที่เข้าตาเราโดยที่ว่าเราหลบเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นเวลาเราตากฝนนะคะฝนก็จะไหลเข้าตาก็จะทำให้เรารู้สึกระเคืองตานะคะแล้วก็น้ำตาไหลซึ่งวิธีนี้ที่เราต้องเฝ้าระวังกันที่สุดคือช่วงนี้นะคะเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเราก็จะพบบ่อยมากที่สุดทีนี้โรคไข้หวัดนี่เป็นกันบ่อยนะคะตอนนี้เด็กเล็กก็เป็นนะคะเกิดลูกของพม่าของที่บ้านเราสมเด็จนะคะก็เป็นนะคะเป็นไข้หวัดแต่ตัวพี่หายและกลายเป็นตัวน้องเป็นวันนี้ตัวน้องต้องไปโรงพยาบาลเพราะเราไม่ทราบว่าเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกเขาเป็นเด็กพม่านะคะซึ่งอสมเด็จก็ขอรุ่นนะคะว่าอย่าให้เป็นอะไรสักโรคเลยขอให้เป็นไข้หวัดดีกว่าเพราะเป็นเองหายเองนะคะโรคไข้หวัดนะคะเพราะว่าเราไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวนี้วัคซีนของโรคไข้หวัดใหญ่เรามีนะคะแล้วก็ได้ฉีดกันไปกันจบไปแล้วนะคะแต่ไข้หวัดนี่เราไม่มีนะคะคุณผู้ฟังอาการของมันก็มีไข้ปวดหัวตัวร้อนนะคะหนาวสั่นแล้วก็มีน้ำมูกไอแล้วก็เจ็บคอนะคะนี่คืออาการของไข้หวัดนะคะคุณผู้ฟังแต่ไข้หวัดใหญ่นี่อาการจะรุนแรงกว่าและสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาป่วยแล้วมีไข้ติดต่อกัน 2-3 วันถ้าหากไม่หายนะคะไปพบแพทย์อย่าซื้อยาทานเองเพราะว่าตอนนี้เราไม่ทราบว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่เพราะว่าหนึ่งอย่าลืมว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบางทีเราอาจจะปอดชื้นก็ได้หรือปอดบวมก็ได้นะคะสาเหตุจากการที่เรา ป่วยบ่อยๆทำให้ปอดอักเสบนะคะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนะคะเพราะเข้าสู่หน้าฝนแล้วและทางกรมอุตุนิยมก็ประกาศอีกว่าวันที่6ถึงวันที่9นี้ฝนจะตกหนักพกร่มและก็เสื้อกันฝนกันด้วยนะคะของสมเล็กนี่อยู่ในรถประจำเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพักสักครู่

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้อีกหนึ่งโรคที่อสมเล็กเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเวลาโรงเรียนเปิดเทอมปั๊บโรคนี้ก็จะแพร่ระบาดคือโรคไวรัสตับอักเสบเอนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเป็นกันมากนะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบเอนี่เป็นโรคที่ติดเชื้อ เกิดจากอาการอักเสบของเซลล์ตับเห็นไหมคะเพราะว่าเวลาติดเชื้อแล้วก็เซลล์ตับจะทำให้เกิดการอักเสบทำให้ตับนี่เกิดการอักเสบแล้วก็เราจะรู้สึกเลยว่ามันมีไข้นะคะอาการสาเหตุก็อย่างเช่นอสมเล็กบอกค่ะแต่อย่าลืมว่าเวลาเราติดเชื้อเวลาเกิดจากการที่ว่าหนึ่งเรารับประทานอาหารร่วมกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำร่วมกันและใช้ของใช้ร่วมกันเชื้อตัวนี้มันจะปนเปื้อนกับอาหารและน้ำดื่มนะคะและจากผู้ป่วยผู้ที่ป่วยเป็นอยู่แล้วเป็นไวรัสตับอักเสบเอเป็นอยู่แล้วว่าเราไปคุกคลีเราก็จะได้รับเชื้อนี้ค่ะนะคะแต่ถามว่าเชื้อนี้ติดทางน้ำลายหรือเปล่าไม่ติดค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่การติดต่อนี้เราจะติดต่อจากการรับประทานอาหารการดื่มน้ำการใช้ของใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็ระยะที่ฟักตัวนี่ประมาณ14ถึง28วันนะคะระยะฟักตัวนานหน่อยนะคะไวรัสตับอักเสบเอนี่ค่ะแต่ถามว่าอาการจะรุนแรงหรือไม่สำหรับเด็กเล็กไม่รุนแรงนะคะแล้วก็จะหายไปเองแต่สำหรับวัยรุ่นนี่อาการน่าเป็นห่วงนะคะเพราะประมาณ170ถึง90นี่จะมีอาการที่แสดงออกนะคะคือมีไข้เบื่ออาหารอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องท้องเสียแล้วก็ถ่ายเหลวนี่อาการที่ว่าวัยรุ่นจะเป็นกันนะคะส่วนเด็กเล็กจะไม่เป็นนะคะแล้วก็เด็กเล็กจะไม่รุนแรงด้วยแต่วัยรุ่นนี่รุนแรงค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ถามว่าการดูแลรักษานี่เราก็ต้องดูแลรักษาสิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งเรื่องอาหารการกินนะคะเราป้องกันด้วยการกินอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ใหม่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่นี่ถามว่ากลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างกลุ่มเสี่ยงก็ได้แก่วัยรุ่นนะคะแล้วก็ที่มีอาการนี้นะคือพออาการแสดงพอเราเป็นโรคนี้ปั๊บตูจะเหลืองตาเหลืองนะคะอันนี้นะคะสมัยโบราณก็จะเรียกว่าดีซ่านนะคะแต่ตอนนี้เราเรียกว่าไวรัสตับเสพเอค่ะคุณฟังนะคะเราต้องระวังกันด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะเพราะอย่าลืมว่าเวลาช่วงหน้าฝนนี่เชื้อมันเจริญเติบโตได้เร็วนะคะคุณฟังทีนี้การแนะนำคือหนึ่งก็เหมือนที่อสมเล็กบอกว่าเวลาป่วยนะคะให้ไปพบแพทย์นะคะเพราะเชื้อมันจะฟักตัวได้14ถึง28วันแต่อย่าลืมว่าการป่วยด้วยโรคนี้เป็นเองหายเองนะคะแล้วหากผู้ป่วยท่านใดที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอแล้วนะคะคุณฟังจะเมื่อหายแล้วจะไม่เป็นอีกมันจะคุ้มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวของผู้ป่วยเองจนตลอดชีวิตคือดีอย่างเสียอย่างคุณผู้ฟังคือเราจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอแต่ไม่ดีคือช่วงป่วยนี่เราจะเบื่ออาหารแล้วก็มีไข้นะคะแต่วัยรุ่นจะเป็นมากกว่านะคะคุณผู้ฟังอันนี้เราต้องระวังเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วการดูแลรักษาตัวเองหากว่าเรามีเพื่อนป่วยอยู่เราไปคุกคีถามว่าดีไหมไม่ดีสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็น้ำดื่มหากไปบ้านผู้ป่วยไม่ควรจะดื่มน้ำบ้านเขานะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะพยายามปลีกเลี่ยงของใช้ร่วมกับผู้ป่วยนะคะคือความเกรงใจมีนะคะเวลาต้องไปเยี่ยมเพราะว่าเขาป่วยแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราต้องป้องกันยังไงนะคะอันนี้คือหนึ่งโรคไวรัสตับอักเสบเราป้องกันได้ถ้าเรารู้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำดื่มอาหารและก็การล้างมือบ่อยๆนะคะคุณฟังนะคะซึ่งตรงจุดนี้อสมเล็กก็ขอฝากเลยค่ะนะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือว่าเรานักเรียนวัยรุ่นตอนนี้โรงเรียนเปิดก็จะเข้าไปคุกคลีกันเราอยู่กับบ้านเราเวลาลูกหลานกลับมาแนะนำเลยนะคะว่าช่วงนี้เด็กเลี่ยงได้คุณเด็กเลี่ยงเพราะโรคนี้ วัยรุ่นเป็นแล้วรุนแรงนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่รุนแรงแต่โรคนี้เป็นเองหายได้เองนะคะแต่กว่าจะหายก็เหนื่อยหน่อยนะคะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งตรงจุดนี้สำเร็จก็เน้นย้ำเสมอว่าต้องดูแลตัวเองอย่าให้เจ็บป่วยนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสำเร็จและทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอบพระคุณผอ.อุษณีเอกมานพค่ะผอ.สวทชุมพรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงทุกท่านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวททุกท่านเช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอสม.เล่าเรื่องสู่กันฟังมาโดยตลอดนะคะร่มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกระเป๋งสู้นะคะอสม.เล็กขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสม.มีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเย็นเดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้รั่วมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันรั่วไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้าม

0: ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐฉานตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ครอบเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่ง

0: การเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-MOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
1: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
0: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
3: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นรอบนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซ์เรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
2: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7ล้านตัน
4: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
5: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตัวตลาดก็ทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตัวออกกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากใน ีนจะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ค้าขายยังคงเป็นระดับหนึ่ง
4: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1,000,000เกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาริวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม พราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่5สิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคัมภีระดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราได้ทักทายกันพูดคุยกันนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็การสัญจรก็คอยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอย่างที่บอกทุกๆครั้งเสมอนะครับเราเดินทางไปไหนนะครับเราก็จะมีเพื่อนของเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะโดยมีวิทยุแห่งประเทศไทยในช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM นะ AM นะครับหรือว่าตั้งเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านส่งคุณผู้ฟังถึงหมุดหมายนะอย่างปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมกันนะครับมิตรภาพความมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอนะกอดคอกันร้องเพลงอำลาดนตรีไลฟ์กับมาริฮาวน่ากับพี่พญโยรุ่งสมัยพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมเวลา 18:00 น.มาแต่เนิ่นๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงเย็นๆเนี่ยมีฝนตกนะนะก็ทำให้การเดินทางอาจจะติดขัดนะฮะวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็มาเจอกันมาม่วนจอยกันมาสนุกกันมาสร้างความผูกพันกันกับดนตรีครับมิตรภาพยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายถ้าฟุตบอลก็ปิดฤดูกาลใช่มั้ยนะครับปิดลีกปิดฤดูกาลดนตรีไลฟ์นะครับในฤดูกาลนี้ก็จะปิดลีกปิดแมตช์นะนะครับว่าเป็นไปตามกีฬานะครับกับมาริฮาวน่านะครับนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับในแวดวงกีฬานะครับก็เรื่องของน้องฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยนะไปคว้าแชมป์เอเชียหรือว่าการแข่งขันอาเซียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทรอฟี่2026นะครับที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแข่งในประเภทจูเนียร์ชายนะครับซึ่งในรอบช็อตโปรแกรมนะครับฮิโร่นั้นได้อันดับที่3นะคะแนน 68.53 คะแนนแต่พอถึงมารอบฟรีสเก็ตติ้งนะครับฮิโร่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำคะแนนถึง 137.68 คะแนน2รอบ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียอย่างยิ่งใหญ่นะครับฮิโร่บอกว่าโอ้โหขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะที่มอบให้ดีใจที่สุดนะครับดีใจมากที่ความทุ่มเทและก็ความพยายามของผมออกผลมาแล้วนะครับฮิโร่ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับถือว่าฮิโร่เนี่ยเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007นะฮะที่มีการแข่งขันมานะครับโอ้โหยินดีจริงๆนะครับยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ยินดีกับสมาคมด้วยนะครับนักกีฬาไทยได้แชมป์นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทย 20:00 น.ที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้อาร์ติกประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์อันดับที่135ของโลกนะครับไทยมี6คะแนนนะครับจาก2เกมแรกในชัยชนะส่วนฟิลิปปินส์มี3คะแนนจาก2เกมแรกนะครับว่านัดนี้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็ได้ใช้ระบบโรเตชันนะครับเจฮอนาฟีมามะวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็ชวันวิศาลาวก็ลงมาในตัวจริงนะครับมีสุขสันต์ราตรีด้วยนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะหลายคนก็เล่นในลีกไทยด้วยนะครับนะก็แข่งขันกันและก็ยังสนุกนะครับในช่วงครึ่งแรกนะฮะยังทำอะไรกันไม่ได้นะไทยคุมเกมได้เยอะกว่านะครับครึ่งหลังก็มีการแก้เกมนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็แก้เกมไทยมีประตูนำในจังหวะที่พิชาอุซานะครับก็ได้บอลนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ครอสไปให้วาริชูทองหม่งเข้าไปนะครับนาทีที่84แล้วก็ไทยมีโอกาสได้เพิ่มด้วยนะครับนะจากสารัตน์อยู่เย็นจากทางด้านของกองหน้าของเรานะมีโอกาสได้ยิงนะครับยศกรบุรพาจะติดกองหลังติดผู้รักษาประตูของฟิลิปปินส์นะครับจบเกมไปชนะ 1-0 มี9คะแนนนะครับมี9คะแนนนะก็ไทยเมียนมาและมาเลเซียไทยมี9คะแนนนะนัดสุดท้ายเจอเมียนมาส่วนมาเลเซียก็มี6คะแนนเท่ากับเมียนมา นะฮะโอกาสเข้ารอบนะถือว่าก็สูงอยู่ไทยนะสูงอยู่แต่ขึ้นอยู่กับนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูคู่ของมาเลเซียด้วยนะที่แข่งขันกันนะครับอันโทนี่ฮัสซันบอกว่าในการชัยชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะฮะจากประตูของวาริชชูทองลูกมงเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าการเดินทางมาฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกว่าจะเข้าถึงที่พักก็ 3-4 นะมีเวลาซ้อมเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแน่นอนนะหลังจากนี้เราก็ต้องฟื้นฟูเรื่องของร่างกายนะครับโฟกัสไปที่การฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับและได้ซ้อมในวันในวันพฤหัสอีกครั้งวันนี้เดินทางกลับนะครับวันพฤหัสก็จะได้ซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะแล้วก็จะเจอกับเมียนมาต้องเอาชนะให้ได้นะครับเรามีโอกาสได้พักตัวหลักของเรานะ 2-3 คนนะแล้วก็ใน 2-3 เกมที่ผ่านมาหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวขึ้นบาดเจ็บขึ้นตึงบ้างล้าบ้างนะครับแต่ว่าคนที่มาทดแทนในนัดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะตอนนี้ก็ต้องการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะก่อนนะครับแล้วก็วางแผนในการเจอกับเมียนมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะของเกมในวันนี้ก็คือวาริชชูทองนะครับแมนออฟเดอะแมตช์นะครับบอกว่าโค้ชเนี่ยพยายามเน้นการเล่นด้วยกันเราพยายามเล่นกันแล้วก็รู้สึกดีทุกคนทำได้เต็มที่นะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการโรเตชันแต่ว่าของเราก็รู้ขากันนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลชัยชนะได้นะครับเราพยายามที่จะเอาชัยชนะมาฝากคนไทยและเราได้ทำได้สำเร็จนะครับนัดสุดท้ายของเรา8สิงหาคมนะครับเราจะเตะนัดสุดท้ายในรอบแรกนะครับนัดที่4เจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน8สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับถ่ายทอดสดทาง Application To Vision Now นะครับบัตรเข้าชมมีตั้งแต่ราคา300บาทจนถึง600บาทนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับติดตามเชียร์ติดตามเชียร์ทางช่องทางนะครับออนไลน์หรือว่าไปเชียร์ในสนามนะครับก็ไปเชียร์กันนะครับเราต้องการกำลังใจนะครับเราเป็นนักกีฬาหมายเลข12ต้องเรียกว่าเราเป็นผู้เล่นคนที่12นะฮะที่จะให้กำลังใจนักกีฬาก็สู้อย่างเต็มที่แหละเราก็เป็นผู้เล่นคนที่12ที่จะร่วมต่อสู้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้รับชัยชนะนะครับนี่คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรอเชียร์นัดต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะเจอกับเมียนมานะครับจากฟุตบอลทีมชาติไทยคุณผู้ฟังครับนะจากฟุตบอลทีมชาติไทยเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของวันนี้มีฟุตซอลด้วยนะครับฟุตซอลของเรานะก็จะลงแข่งขันในรอบค่ำนะฟุตซอลของเราเนี่ย 20:30 นาทีโดยประมาณนะฟุตซอลของเราจะลงแข่งขันนัดต่อไปในการเจอกับเวียดนามนะครับในเวลา 20:30 นาทีนะผู้เล่นของเรานะมีพีรวัตรแก้ววิไลณรงค์ศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุ่งพลายนะเทิดศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็ชาววลาศรีอาวุธนี่คือผู้เล่นของเรานะแล้วก็เป็น5คนแรกที่เจอกับเวียดนามในเวลา 20:30 นาทีนะครับส่วนสำรองก็รอเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นธีรัตน์อรทัยวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์อิทธิชาประภาพันธ์ปานัทกิติพานุวงศ์สราวุธพลาพลึกนะมินทาราพิรมอยู่ศิรวิทย์บัวทองเลิศอดินันท์มูลทรัพย์และอภิวัฒน์จำเจริญนะครับที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไปยังทันอยู่นะเพราะว่าแข่งขัน 20:30 นาทีแต่ถ้าเกิดไทยก็ภายหน้าถ้าเกิดไปไม่ทันก็ทาง Application To Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อกี้นะกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะในช่วงก่อน 18:00 นวันนี้นะฮะนะครับเราก็กลับมาถึงไทยแล้วนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนำทีมมารวมถึงกัปตันทีมอย่างสหรัฐอยู่เย็นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับนะความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV Cup ครั้งที่6นะครับสนาม2ที่เชียงใหม่แข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่5ในช่วงเช้าเนี่ยคนออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับนำลูกทีมนักวอลเลย์บอลนะครับเข้ารับพรจากพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัด7ยอดอารามหลวงนะครับเพื่อทำสมาธิและขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับนะครับเลข2สนาม2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับในโอกาสนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะทีมชาติไทยก็ถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยแด่พระเทพปริยัติเจ้าอาวาส แล้วก็ได้รับพรแล้วนะพระเทพปริยัติได้เมตตามอบปัจจัยดังกล่าวคืนให้กับทีมชาติไทยหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ซ้อม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะไปซ้อมวันแรกนะที่สนามนะครับโค้ชออสเนี่ยให้สัมภาษณ์การฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับบอกว่าเรื่องของนักกีฬาของเราต้องปรับตัวของนักกีฬาแต่ละคนให้เข้ากับระบบของทีมนะครับและค่ำคืนนี้นะก็มีประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นของไทยสำหรับเลก2นะครับสนามนี้บุ๋มบิ๋มชัชชัยออนโมกศรีครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมนะครับบอกว่าตัวเองก็เหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งนะที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับน้องบีมพิมพิชาโกกรำให้สัมภาษณ์หลังจากการฝึกซ้อมบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำหน้าที่นะถ้ามีโอกาสทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็จะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองและช่วยกระตุ้นน้องๆ นะครับส่วนลิเบโร่ครับตัวเก่าเปียนุชแป้นน้อยน้องปราวานนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็บอกว่าได้ซ้อมปรับสายตาเรื่องของแสงเรื่องของไฟในสนามนะครับซึ่งทำได้ดีขึ้นนะแล้วก็ชื่นชมน้องๆนะครับในการแข่งขันที่เล็กแรกนะครับวันนี้ซ้อมนะครับโค้ชออสเนี่ยเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่การเสิร์ฟนะการรับเกมเสิร์ฟและก็ระบบทีมนะครับค่ำนี้จะประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นนะแล้วว่ามีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูนะว่า14ผู้เล่นของเรามีใครบ้างนะครับก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะ14ผู้เล่นนะครับ14ผู้เล่นของวอลเลย์บอลประกาศหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะก็ช่วงเวลาไหนนะประกาศเนี่ยนะสักประมาณสัก20นาฬิกานะฮะนะครับก็เราส่งไปทั้งผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อตัวจริงมานะครับประมาณ20นาฬิกานะครับจะประกาศรายชื่อนะครับคุณฟังครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของทีมยกน้ำหนักของเรานะครับไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับ 4-14 สิงหาคมนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับรุ่นยุวชนและเยาวชนนะที่กรุงทัชเชนประเทศอุซเบกิสถานนะครับของเรามีทนายของนาวาเอกเพชรเกษมรัตาพรผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยเข้านะพานักกีฬาของเราไปนะครับไปแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงนะครับเยาวชนชายนะครับน้ำหนัก55กิโลกรัม60กิโลกรัมนะเยาวชนหญิงเนี่ย49กิโลกรัมนะครับแล้วก็53กิโลกรัมแล้วก็61กิโลกรัมนะครับนะมีใครบ้างเนี่ยมีนรดมรักจันนะฮะเยาวชนชาย55กิโลกรัมที่ลงแข่งขันนะเยาวชนหญิง49กิโลกรัมก็คือนรมนวงหาจักนะครับแล้วก็ทางด้านของเยาวชนหญิง53กิโลกรัมก็คือนัชชาแก้วน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนหญิง61กิโลกรัมก็คือเยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับมีจ่าเอกหญิงสายพินเดชแสงอดีตทีมชาตินะครับมีนางสาวแอนนิภามูลทานี่อดีตทีมชาติมีจ่ากาโทจตุภูมิชินวงศ์นี่อดีตทีมชาตินะครับแล้วก็มีสุริพรวัฒนกสิกรรมนะครับเป็นหัวหน้าเป็นทีมผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชนะครับนะก็ถึงสนามแล้วนะถึงประเทศอุซเบกิสถานแล้วที่กรุงทัชเคนนะครับนักกีฬาตอนนี้ก็ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่นะครับฝึกซ้อมทันทีเลยนะก็จะลงแข่งขันกันก็รอเชียร์นะครับว่ายกน้ำหนักของเราในรายการนี้นะทำผลงานได้กี่เหรียญได้กี่รางวัลรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของทีมเทควันโดนะเตรียมเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับทีมเทควันโดตอนนี้ทั้งทีมพุ่มเซ่แล้วก็ทีมต่อสู้ไปนู่นแล้วไปเก็บตัวที่ดินแดนของเทควันโดก็คือสมขาวเกาหลีใต้ครับแม่ไปเก็บตัวอยู่2สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะทีมเทควันโดของเรานะฮะคุณธนทิพย์รัตบุตรนะครับก็เลขาธิการบิ๊กนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะบอกว่าความพร้อมของทีมชุดเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยนะเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่จะแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมเนี่ยสมาคมของเราส่งนักกีฬาทั้งต่อสู้แล้วก็พุ่มเซ่นะไปเก็บตัวที่กรุงโซนะครับตั้งแต่22กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่นั่นก็ได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนะครับนักสมคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซไปอย่างดีดูแลอย่างเต็มที่ส่วนเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่นะครับแล้วก็ครูซ้อมจะเก็บตัวที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับ28กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนะฮะก็ได้รับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นักกีฬาของเราฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะไม่มีใครบาดเจ็บนะครับซึ่งนักกีฬาของเรามานะครับโควต้าในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ10คนต่อสู้8นะครับพุ่มเซ่2นะครับนะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นฟาอีดครับสรีวิทย์มหามัดอยู่บาลังทับทิมแดงนะครับนี่เจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลนะนะครับอยู่เอเชียนเกมที่จีนนะครับมีไอออนครับทางด้านของน้องไอออนกิตยศ พร้อมปัจจุนะครับนะมีแจ็ควูดี้เมเซอร์นะหญิงก็มีพัชรกันพูลเกิดนะครับมีนัทกมลวาสนานะมีศาสิการทองจันแล้วก็มีลูกแก้วกัญญาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นนะครับนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวกันนะครับเทควันโดก็ความหวังเหมือนกันนะในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมนะครับกลับมาที่ไทยต่อครับเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะเรื่องของสนามแข่งขันในต่างจังหวัดนะต้องดูกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณสุขสำรวยวันธนียกุลนะครับลงพื้นที่อำนาจเจริญนะครับเพราะว่าไปดูเรื่องของการติดตามเรื่องของการเรื่องของงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะเขาบอกว่าช้ากว่า10ปีนะไปดูเกิดจากอะไรนะครับท่านรัฐมนตรีนะทั้งท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยนะครับสุขสำรวยนะฮะก็ไปดูนะฮะแล้วก็ไปเรื่องรัฐนะครับไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าต้องให้เสร็จนะฮะในใช้กันได้จริงในปีหน้าปี2170นะครับถ้ามีสนามดีๆนะครับเสร็จเร็วเสร็จทันจังหวัดก็ได้มีโอกาสนะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาน้องๆที่อนาคตมาจะเป็นเยาวชนยุวชนหรือประชาชนจะได้ใช้สนามที่มีมาตรฐานนะครับซึ่งทั้งรัฐมนตรีนะได้ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะในการลงพื้นที่ตรวจพื้นฐานเรื่องของสนามกีฬาได้กีฬาของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ขนาด1,000ที่นั่งนะครับสระว่ายน้ำอำนาจเจริญนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการก่อสร้างนะว่าไปถึงไหนแล้วปัญหาที่ค้างคาเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะส่งผลเสียต่อประชาชนในโอกาสที่จะเสียโอกาสในการได้ใช้งานนะครับนะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ย้ำไปยังกระทรวงนะครับให้กำชับแล้วก็ดูแลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะครับแน่นอนแล้วครับบอกว่าต้องเปิดให้ทันให้พี่น้องชาวอำนาจเจริญได้มาใช้ประโยชน์ในปี2570นะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าสนามแข่งขันมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามทุกแข่งขันสนามวอลเลย์บอลสนามว่ายน้ำสนามกีฬากลางนะเสร็จสมบูรณ์นะยิมเนเซียมเสร็จสมบูรณ์นะจังหวัดจะได้เกิดประโยชน์หลายมิตินะเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพนะรับรองจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาเยาวชนเรื่องของการสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายให้กับประชาชนนะพอมีเรื่องของสนามแข่งขันทุกคนออกกำลังกายปั๊บเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเอาละครับอนาคตเป็นเจ้าภาพเรื่องของช่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะฮะก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาที่จังหวัดนะก็เป็นกลไกเรื่องของการสร้างเม็ดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะฮะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับก็นี่คืออีกเรื่องนึงในการลงไปถึงเรื่องของนโยบายของกระทรวงนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะเรื่องของการไปดูสนามคือประเทศไทยมีสนามกีฬาเยอะมากนะบางสนามก็สร้างบางสนามไม่เสร็จติดปัญหานู่นนี่นั่นบางจังหวัดก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้ประชาชนนะบางสนามก็มีเรื่องของไม่ปล่อยให้ประชาชนไปใช้โอ้นะเยอะจริงๆนะเพราะว่าเรื่องของใครดูแลก็ไม่รู้นะบางทีไปเรื่องของการดูแลก็เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดูแลบางทีก็มีค่าใช้จ่ายการดูแลเยอะเหมือนกันนะสนามที่ใหญ่นะก็แลกมาด้วยการดูแลงบประมาณเยอะเหมือนกันนี่แหละฮะสนามกีฬานะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของสนามกีฬาเป็นติดตามเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับผู้ชนะเลิศประเภทกอล์ฟอาชีพจะได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับมีนักกอล์ฟแข่งขันทั้งหมด112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนและก็นักกอล์ฟสมัครเล่น20คนวันนี้วันแรกครับทีมออฟวันแรกปรากฏว่าผู้ที่ทำผลงานได้ดีและก็นำก็คือทางของโปรอิ่มครับตัวหน้าของพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับมือ14ของไทย LPGA นะครับอดีตแชมป์ที่กบิลบุรีเมื่อปี2024นะฮะโชว์ฟอร์มวันแรกนี่8อันเดอร์พา64นะครับนำอันดับที่2คือน้องต้นหอมครับชนพรรษาทวินสังนะครับนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากชลบุรีนะครับเจ้าของแชมป์ประเทศไทยและก็รองแชมป์ประเภทบุคคลหญิงกาจินี่ครับ2025นะตามหลังอยู่2สโตรกนะครับนี่เพียงแค่วันแรกนะครับวันที่2จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำไหมหรือจะนำยาวๆติดตามผลการแข่งขันได้นะแล้วก็ไลฟ์สกอร์ทุกๆ3หลุมใน Facebook ของไทย LPGA Tour นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของแบดเทนนิสนะครับน้องรวงข้าวเนี่ยถอนตัวนะเจ็บไปเมื่อวานนี้นะครับถอนตัวในการแข่งขันเทนนิสนะครับนะมีการป่วยแล้วก็มีการเจ็บนะฮะก็ถอนตัวไปแล้วก็จะเก็บตัวในการแข่งขันGrand Slam นะ Grand Slam US Open นะครับนะน้องรวงข้าวนะครับนะแจ้งให้ทราบนะใครที่รอรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะครับลงแข่งขันในรอบ2ของ WTA รายการ Canadian Open นะครับเงินรางวัลกว่า7ล้าน4แสนบาทนะครับหรือว่า247ล้านบาทที่แคนาดาเดิมทีที่ผมรายงานไปเมื่อวานเนี่ยจะเจอกับด้านของ Amanda Anisimova มือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากสหรัฐอเมริกามีอาการป่วยครับน้องลานานะครับน้องรวงข้าวลานาธารดีมีอาการป่วยก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าแข่งขันมายาวนะหลายๆรายการเลยต่อเนื่องกันนะครับหลายๆทัวร์นะครับก็ทำไมต้องถอนตัวนะครับลานาก็ถึงถอนตัวในรอบ2นะครับแต่ชนะมารอบแรกมานะครับก็ได้เงินรางวัลประมาณ9ล้าน3แสนบาทนะครับที่ผ่านรอบแรกมานะครับก็เก็บตัวนะหายไวๆนะครับให้ร่างกายสมบูรณ์ก่อนที่จะแข่งขัน US Open นะครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับทั้งลานาแล้วก็อีกคนนึงของเราอีกคนนึงมันทยาสว่างแก้วนะน้องไหมนะครับก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน US Open ด้วยนะในรอบเมนรอนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ Asian Game นะครับวันนี้แกรนด์สปอร์ตนะครับเปิดตัวชุดแข่งขัน Asian Game ยิ่งใหญ่สวยงามสมราคาเลยนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการของเราไปกันเพียบเลยนะครับวันนี้นะเรื่องของแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดกีฬาทีมชาติไทย Asian Game ครั้งที่20ครับภายใต้แนวคิดนะครับทางด้านของ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการประสานศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ร่วมของเอเชียและนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬาเพื่อสะท้อนพลังความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนายกองเอกชัยพักศรีวัฒน์นะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับคุณชัยนิมากรประธานกรรมการอำนวยการบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดคุณธาราพฤกษอุ่มครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับคุณทิติพฤกษอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับหลายท่านนะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของกีฬารวมถึงผู้สื่อข่าวนักกีฬาครับไปร่วมการเปิดตัวชุดแข่งขันของไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ครับ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านประสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทยศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานสร้างสรรค์และแฟชั่นไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งหัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้ก็คือการนำแนวคิดการถักทอมาตีความใหม่ผ่านการออกแบบร่วมสมัยนะครับโดยหยิบแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของเอเชียประสานเข้ากับลายอาซาโนเอะซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะครับจนเกิดเป็นภาษาการออกแบบที่เชื่อมโยงความหลากหลายของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะการสปอร์ตจะรับเกียรติจากทางด้านของคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขนะครับนักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งวิชรวิทย์นะครับร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการแต่ทบมุมมองนะผ่านการออกแบบที่ผสมผสานนะครับประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายของนักกีฬาเข้ากับความปราณีตของหัตถศิลป์และก็ความสวยงามความสง่างามของแฟชั่นร่วมสมัยระดับนานาชาตินะครับซึ่งคุณทิติพฤกษอุ่มนะทางแกรนด์สปอร์ตก็บอกว่าแกรนด์สปอร์ตเชื่อว่าการแต่งกายของนักกีฬาไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันแต่เป็นหนึ่งพลังสำหรับที่ช่วยการสร้างความมั่นใจนะครับถ่ายทอดตัวตนและสะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศสู่สายตาชาวโลกนะครับคอลเลกชันมีมากมายนะทางภาพที่เราขึ้นใน Facebook นะชุดแข่งขันนะมีหลากสีไม่ว่าจะเป็นกีฬาแบดมินตันฟุตบอลนะครับยิงปืนบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับก็จะมีคอลเลกชันต่างๆกันไปนะครับนะฮะ ก็ในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับอยากจะได้ซื้อเหมาะสมใส่นะครับคอลเลกชันต่างๆของเอเชียนเกมไปดูกันได้นะครับวันที่5สิงหาคมนะเปิดจำหน่ายนะทาง Grand Sport Shop ทุกสาขาแล้วก็ช่องทางของ Grand Sport นะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับใครติดตามดูกันได้นะสวยงามจริงๆนะครับเสื้อ Grand Sport ในการแข่งเอเชียนเกมนะนักกีฬาใส่เสื้อสวยๆและแข่งขันก็นะโชว์ฟอร์มแข่งขันได้อย่างดีด้วยนะนะครับจากแกลนสปอร์ตนะผู้สนับสนุนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับระหว่างแอสตันวิลล่านะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่สนาม BG สเตเดียมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะก็อย่างที่บอกนะเวลาเลื่อนจาก 19:30 นนะขยับมาเป็น 20:15 นเนื่องจากฝนตกนะครับแต่ว่ากองเชียร์ไปกันเต็มสนามนะครับแอสตันวิลล่านะครับส่งผู้เล่นชุดหลักหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นแมดดี้แคสนะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟเอเมเลียโนบอนเตียนะครับอเล็กซานโดกานาโชชุดอัลโกเมสนะครับส่วนเดอะแรบบิทบีจีปทุมนะครับมีกฤษฎากาแมนสรนนท์อนุอินนะดีกรีทีมชาติไทยลงแข่งขันแต่เล่นไปเล่นมานะฮะแอสตันวิลล่าเชื่อระดับแชมป์ยูโรนะก็เหนือกว่าฮะยิงนำประตูไปก่อนนะจากเอเมเลียโนบอนเตียนะครับแล้วก็ลูกโมงของวิกเตอร์เลนเดเลฟนะครับครึ่งหลังก็ได้อีก1ประตูครับจากบูบาก้ากามารานะก่อนที่เลออนเจมส์นะยิงตีไข่แตกให้กับ BG ปทุมนะครับก็ผลปรากฏว่าก็อัสมิลาชนะไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับอูนายเอมอรี่ก็พอใจนะครับบอกว่าทีมเนี่ยนะพอใจผลงานลูกทีมที่ชนะ3ประตูต่อ1นะฮะนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากจบการแข่งขันนะครับทางด้านของนางนาบิล่าซูเรียผู้แทนถาวรสหราชอาณาจักรประจำเอสแคปนะคณะกรรมการทางด้านของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำเอเชียและแปซิฟิกนะครับแล้วก็นางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้เก็บเป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้แก่แมดดี้แคทกำลังทีมของแอสตันวิลล่านะครับนะอูนายเอมอรี่นะฮะก็บอกว่านะฮะเป็นแมตช์ที่ดีแฮปปี้กับการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะเจ็บเล็กๆน้อยๆอย่างกานาโชแล้วก็จอห์นแม็กกินนะฮะก็คงจะหายทันนะครับส่วนวลาดิเมียร์ยูโควิชนะครับกุนซือของ BG ปทุมก็บอกว่ายินดีกับชัยชนะของแอสตันวิลล่านะก็บอกว่าของเรามี BG มีผู้เล่นเจ็บแล้วก็ติดทีมชาติหลายคนนะแต่ก็เล่นอย่างเต็มที่แล้วครับปิดท้ายด้วยของแทบสปอนนะครับทางด้านของแทสปอนสเปอร์นะทีมจากตุรกีนะได้ตัวโมซาล่านะเซ็นสัญญาโมซาล่าวัย34ปีมาร่วมทีมเซ็นสัญญา2ปีหมายเลข61ด้วยนะโมซาล่าไปอยู่ลีกตุรกีครับวันนี้เวลากีฬาเวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิต
และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจียรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาทวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิก

0: รับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าImpact เมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 นณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 นณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา 14:00 นณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 นณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 นณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์ พื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราช

0: ศิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ Nvidia และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษ์ชะอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นส ะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
6: ครับคอนเซปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ทัดทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์รัชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
5: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
7: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดนารายงาน
5: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
5: นางทิวรรณรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40 ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

พียรบอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาทคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงเพราะประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่เบี้ยเอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียงจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเข้าเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายไถ่ทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียงก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทเพิ่มหนุนหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือฤกษ์ถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อย
แต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางฤกษ์ผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มักจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาฤกษ์ยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้ฤกษ์ดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช้ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกอัดเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายเพียรจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำตอหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในตอหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมักออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

พอบ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมันตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดๆตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยให้พวกนกเขานกพิราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมพลางนึกภาคภูมิใจที่บรรดาเนกมันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแหม่เก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียรก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูถ่ายอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตให้ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอโถ
ถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนฆ่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ600,000ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมซะแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประณามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียตั้งหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศรีวาทิตจบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิสในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูล ออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตโนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิกาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

ับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คนโดยในเรื่องนี้นายปัทมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่ได้เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางค่ะซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศค่ะได้ร่วมแสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทด้วยกันซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่กับการดูแลและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในการที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้รับประการประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณค่าในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากลสำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนโดยคณะกรรมการค่ะจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนที่รวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการเข้าสู่การพัฒนาทักษะกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกนะคะแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศค่ะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะได้เตรียมนัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กล่าวนะคะว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกค่ะอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการลดระยะเวลาการรอคอยโดยการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งก็จะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและก็ครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นแต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศโดยในขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศค่ะโดยด้านของนายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันก็มีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่ออาการที่รุนแรงต่อสุขภาพชีวิต
ราชวิทยาลัยค่ะจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ

โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศระดมพลังศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศในการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกในโรงพยาบาลของรัฐค่ะทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Time MOPS ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการทางด้านของทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงการบริการในส่วนภูมิภาคนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ12สิงหาคม2569ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่การความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรการสนับสนุนค่ะนี่ก็คือในเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลนั้นได้เปิดโอกาสในเรื่องของการตั้งโรงเรียนของผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นกันอย่างไรเราพักกันสักครู่ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะราชกิจจานุเบกษานั้นประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางที่จะดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นใดสนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถที่จะใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศนะคะนี่ก็คือเรื่องของการที่ทางรัฐบาลนั้นเปิดทางที่จะให้ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศด้วยค่ะมาต่อกันที่นะคะความต้องบอกว่าโอ้โหหนังที่หนังไทยแล้วก็เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจในแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งอ๋อเรื่องนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้เมื่อวันที่4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝันอะไทม์ทูไฟซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานค่ะที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยนั้นเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ยังคงต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยไปได้ไกลจริงๆ
สำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งสมาคมภาพยนตร์จีนรวมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้สนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิมเมชันจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเลทซินีม่าพร้อมกิจกรรมพูดคุยค่ะกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafront.or.ts และ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะเริ่มการแสดงในช่วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทางด้านของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีนี้นำเสนอชื่อตอนสีดาค่ะก็12สิงหาคม2569นี้นะคะก็เริ่มจำหน่ายบัตรโดยผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงานโอท็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8ถึง16สิงหาคม2569สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี้มีไฮไลท์สำคัญได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าและมีการนำเสนอความงดงามของผ้าไทยรวมถึงงานหัตถศิลป์ประเภทต่างๆผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโซนโอท็อปชวนชิมที่คัดสรรสุดยอดอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคโซนศิลปินโอท็อปนอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกัน1โอท็อปมูเตลูค่ะที่สะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในโซนที่2ค่ะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมโดยผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไม่เป็นเพียงการใช้ของฝากแต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในชีวิตปัจจุบัน3ค่ะโซนโอท็อปลักชัวรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า4ค่ะโซนโอท็อปสปิริต
เทรดดิ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองสินค้าสูงสุด 50-70% การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะสร้างสีสันตลอดทั้ง9วันของการจัดงานค่ะอย่าลืมนะคะงาน OTOP ที่กำลังจะเกิดขึ้นศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีงานโอท็อปนะคะ 8-16 สิงหาคม 2569ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สำหรับดิฉันชวนันแก้วกลั่นในวันพุธหน้าวันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีขำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังน่านน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ชุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อได้เพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3สยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก ัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank หลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสตาร์ทมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

มาถึงชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่5สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณสรวณีโพธิเทพคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องก็ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะทำนองโดยคุณนครถนอมทรัพย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์และคุณสารวัณณีโพธิเทศขับร้องต่อด้วยเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมาตยกุล

ที่จบไปนั่นคือเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะต่อด้วยเพลงที่ชื่อยาวสักหน่อยความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคุณสรวณีโพธิเทศขับร้อง

ที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสรวณีโพธิเทศความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสรวณีโพธิเทศนะคะคุณสรวณีเกิดปี2486ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของคุณสรวณีกันนะคะคุณสรวณีชื่อจริงก็คือสารณิตโพธิเทศเธอเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะก็มีผลงานที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระก็มีผลงานเพลงมากมายและข้อสำคัญเป็นนักร้องลูกกรุงหญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเลยค่ะเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของคุณวินัยรุ่งอนันต์เพลงนี้คุณสรวณีบอกว่าเธอออกเงินเพื่อบันทึกแผ่นเองเมื่อปี2519นะคะเพราะว่าไม่มีบริษัทใดรับบันทึกและเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปี2519ถัดมาอีกปีหนึ่ง2520ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงตะแลงแกงแทงใจผลงานของวราวรเวศและปี2521ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวศเช่นเดียวกันและคุณสรวณีก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในมหกรรมเพลงนานาชาติแห่งเอเชียที่เกาหลีเมื่อปี2551เธอนำเพลงพวงรักไปขับร้องแข่งนะคะก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลอารีรังจากเกาหลีใต้ในคราวนั้นด้วยค่ะเราจะฟังเพลงที่เธอได้รับรางวัลทั้ง3เพลงนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและพวงรัก

นั่นคือผลงานของคุณสรวณีโพธิเทศที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติอย่างยิ่ง3เพลงด้วยกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและที่เพิ่งจบก็คือพวงรักนอกจากนี้เธอก็บันทึกเพลงไว้อีกมากมายแต่เราจะฟังอีก2เพลงในช่วงนี้ซึ่งคุณวรรลบชื่นใจชนเป็นผู้แต่งค่ะเพลงแรกคลื่นซัดทรายเพลงที่2หาดสวรรค์เพลงหาดสวรรค์นี่คุณวรรลบชื่นใจชนแต่งคำร้องภาษาไทยในเพลงโพลาบาลีค่ะ

นั่นคือผลงานเพลงของคุณสรวณีโพธิเทพนะคะซึ่งท่านจะหาฟังได้ทั่วไปเลยนะคะคราวนี้ฟังเพลงที่ครูสไลไกรเลิศแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงสวัสดิ์รักครูสไลไกรเลิศใส่คำร้องภาษาไทยในเพลงจิปซี่มูนนะคะเพลงที่สองหงลืมศักโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติและเพลงที่สามหงทองล่องนาวาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2495ครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติสองท่านที่ร่วมกันแต่งคืออกวีสัตตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงคือเหมือนตายจากกันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและอย่าทรมานอีกเลยคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

งกับวันแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 น.รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 น.อบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 น.หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ยศนั่งลงนิสีทะนั่งลงเอหิเรียกมาเถิดยะสะนิสีทะนั่งลงนั่งลงทำไมพระองค์ก็แสดงว่านั่งลงทำไมธัมมังเตเทศเสสามินั่งลงเพื่อแสดงธรรมให้กว้างนั่งลงอ่ะพระพุทธเจ้าว่าคอยมานั่งลงนั่งลงแสดงธรรมให้ฟังเราจะแสดงธรรมให้ฟังดังนี้ยะกุลพวกถอดรองเท้าทองวางไว้ที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปนั่งฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้ฟังก็เท่ากับการว่าเอหิยัสสะนิสีทะมาเถิดยศนั่งลงธัมมังเตเทศสามิเราจะแสดงธรรมให้ฟังนั่งลงกันเราจะแสดงธรรมให้ฟังมาเถิดยศนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอมาเถิดเอหิแล้วเรียกใครมานั่งลงนี่ก็พูดทางวิทยุด้วยก็คงจะได้พูดทางวิทยุเนี่ยพูดทางวิทยุแล้วนี่พูดวิทยุดังแล้วก็ขอทบทวนเริ่มต้นใหม่ต่อท่านผู้ฟังเขาคงจะรับฟังอยู่ตอนเนี้ยก็ขอเริ่มต้นแล้วก็พูดทางฟังไลฟ์สดก็ฟังแล้วก็ซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรแต่เพื่อสงเคราะห์คนที่เปิดเสียงทางวิทยุคุณประวิทย์ก็บอกว่าพูดถึงก็หกโมงว่า50 นาทีก็พออยู่ตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็เวลา5:21พูดตักอีก25 นาที พูดไหวหรือเปล่าเอาไหวความเพียรก็

ต้องไหวไม่ไหวไม่ได้เพราะธรรมะนี่ไอ้อื่นไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกแต่ธรรมะนี่ต้องไหวธรรมะนี่ต้องไหวเรื่องอื่นไม่ไหวก็ไม่ใช่ได้แต่ธรรมะต้องไหวนะถ้าธรรมะไม่ไหวก็มันต้องยกทองยกทองเมื่อยศกุลบุตรได้ออกจากนิเวศได้ออกจากนิเวศออกจากนิเวศแล้วก็เปล่งอุทานว่านี่เริ่มต้นนะเปล่งอุทานว่าอย่างไรว่าปุปัตทุตังวัตโพอุปัตทุตังวัตโพอาจารย์มาสัตอยู่หรือเปล่าฟังหรือเปล่าเนี่ยอุปัตทุตังวัตโพอุปัตสัตถังวัตโพดังนี้ซึ่งแปลว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอก็ต้องขออนุโมทนาคุณจันทนายะลันสามวานิปอยก็ได้ถวายเครื่องดื่มรังนกได้ถวายยาคูขนมเปรี้ยวยาคูดยาคูดยาคูเนาะถ้ายาคูข้าวต้มนี่ยาคูดขนมเปรี้ยวได้ถวายมาเมื่อวานนี้ก็ขอโมทนาแล้วได้ให้ปัจจัยคนขับมา200ด้วยมีกำลังใจให้คนขับมีกำลังใจแล้วฟังธรรมะวันนี้ฟังคล่องอยู่นะวันนี้ฟังอยู่เพราะในเวลาสถานียังไม่เปิดอย่าเลื่อนไปไหนให้ควางจนหมดเวลาในธรรมพุทธสักอีกสัก25นาที50กว่านาทีนี่ก็ต้องย้อนว่าเมื่อยศกุลบุตรออกจากนิเวศแล้วก็ได้แปลงอุทานเดินไปแปลงอุทานไปที่ไปยังป่าอิสิปตนะเดินตรงไปทางป่าอิสิปันนะมะฤคทายวันแล้วก็แปลงอุทานว่า อุปัตถตุงวัตโพอุปัตถัตถังวัตโพซึ่งแปลว่าที่นี้ท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอบุญวายขัดข้องบุญวายขัดข้องวุ่นวายด้วยอะไรขัดข้องด้วยอะไรขัดข้องท่านเรียกว่าสังขะราคะสังขะเครื่องข้องคือราคะโทสะสังขะเครื่องข้องคือโทสะโมหะสังขะเครื่องคล้องคือโมหะนี่เครื่องคล้องนะเนี่ยเครื่องคล้องหรือพูดอะไรนะว่าราคะสังคะสังคะคอควายนะถ้าคอราคานี่แปลว่าสงสังคะนี้ในนี้คอควายแปลว่าคล้องอ่ะแปลว่าคล้องอ่ะคล้องด้วยอะไรคล้องอยู่ในกามคุณอารมณ์วุ่นวายอยู่ในกามคุณอารมณ์แต่พระอริยเจ้านั้นท่านไม่คล้องแล้วเครื่องคล้องไม่มีราคะสังขะก็ไม่มีราคะสังโฆก็ไม่มีสังโฆไม่ใช่คอระฆังอะไรนะถ้าสังโฆแปลว่าสองหมู่สองแต่เนมสังโฆคอควายแปลว่าเครื่องคล้องสังโฆราคะสังโฆเครื่องคล้องคือราคะความรักความใคร่ความกำหนัดอย่างนี้ก็ได้แล้วโทสะสังโฆเครื่องคล้องคือโทสะโมหะสังโฆเครื่องคล้องคือโมหะเพราะนั้นยศนี่แปลว่าผู้มียังมีเครื่องคล้องแต่ได้แปลงอุทานเมื่อออกจากนิเวศแล้วว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออุปัตทุตังวัตโพอุปัตถัตถังวัตโพ
ตัวไหนแปลว่าวุ่นวายตัวไหนแปลว่าเครื่องข้องก็รวมทั้งตัวทั้งข้องทั้งวุ่นวายอุปัตตวะเครื่องข้องเครื่องวุ่นวายหรือว่าอุปัตถถังเครื่องข้องที่วุ่นวายเพราะมันข้องถ้าไม่คล่องจะไม่วุ่นวายนี่คุณเจริญยศก็กำลังรับชมรับฟังอยู่คุณเจริญยศเมื่อกี้เรียกโทรศัพท์ไปก็ไม่ได้รับแต่ไม่ไรคุณเจริญยศก็ฟังอยู่เมื่อวานคุณเจริญยศก็เปิดธรรมะให้ดึงจากสวีมาเปิดเมื่อวานไม่ได้พูดสดนะโยมคุณเจริญยศดึงมาเปิดให้แต่ทางไลฟ์สดไม่มีวันนี้มีพร้อมทั้งสองอย่างนี่มีความหมายทั้งนั้นแหละมีบาลีรับรองที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอที่นี้ที่ไหนอ่ะถ้าพูดถึงที่แล้วก็ที่นี้ก็คือในราชนิเวศขัดข้องวุ่นวายอยู่ด้วยอะไรด้วยกามคุณอารมณ์นี่ถ้าอยู่ในกามไม่แน่นอนเนี่ยต้องขัดข้องต้องวุ่นวายไม่พ้นไปได้ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยกำลังขัดข้องวุ่นวายอยู่ด้วยกามคุณอารมณ์แต่เมื่อเดินไปยังป่าอิทธิปตนะมะฤคทัยวันก็ท่องไปพระพุทธเจ้าก็ขานรับแต่พระองค์ก็ขานรับว่าอิทังโขยัสสะอนุปัตถุตังอิทังอนุปัสสถังที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องที่นี้ไม่วุ่นวายนี่เอามาลีไพเราะอยู่ไม่รสชาติดีอนุปัตถุตังที่นี้ไม่วุ่นวายอนุปัสสถัง

นี่พระองค์ก็ขานรับขานรับก็เปล่งอุทานเหมือนกันแหละยอดกุลบุตรว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ท่านจองเป็นภิกษุมาเถิดเรียกว่าเรียกด้วยการบวชด้วยเอหิภิกขุปัลลังกตานี่เอหิยัสสะนิสิตะบอกว่ามาเถิดมาเถิดยศเอหิยัสสะนี่แปลว่ามาเถิดมาเถิดยศนิสิทะนั่งลงนิสิทะแปลนั่งลงพระนิสิตนะคือนั่งลงมาเถิดยศนั่งลงว่ามาเถิดยศนั่งลงนี่พระองค์ได้กระทำนี้นั่งลงแล้วก็ธัมมังเตเทศเสเทศเสสามินั่งลงเราจักแสดงธรรมนั่งลงเราจักแสดงธรรมว่างั้นเนี่ยนั่งลงเพื่อยศนี้นั่งลงเราจักแสดงธรรมแก่เธอนี่ไพเราะอยู่ไพเราะเอหิยัสสะนิสิตะมาเถิดยศนั่งลงมาเถิดยศนั่งลงให้นั่งนะเพราะพระเจ้าเสด็จนั่งนี่ยืนไม่ได้ยืนเนี่ยผิดระเบียบต้องนั่งลงมาเถิดยศจงนั่งลงมาเถิดยศจงนั่งลงแล้วเราจักแสดงธรรมธรรมังเตเทเศสามิมาเถิดยศนั่งลงเราจักแสดงธรรมนี่ตอนนี่ก็พูดเรื่อยๆนี่พูดเรื่อยๆเพราะว่าพูดแรงไม่ได้เพราะใช้เวลาเกือบชั่วโมงพอชดเชยทางสถานีก็สถานีคุณประวิตรขอให้โอกาสว่าเกือบ6โมงว่าให้พูดถึงเกือบ6โมงไม่เป็นไรโยมพูดวันนี้ไม่จบแต่ว่าพวกนี้ก็พูดต่อถ้าคนพูดไม่ขัดข้องสถานีไม่ขัดข้องก็พูดต่อทำรัฐาไล่สดใครจะทำธุระก็ได้นะโยมไม่เป็นไรตอนนี้ก็ฟังอยู่ 4-5-6 ท่านแล้วคุณเจริญยศก็มาฟังเมื่อวานก็ฟังและเปิดให้เปิดแผ่นซีดีให้ด้วยอันนี้ไม่ขาดเพราะวันนี้ก็ไม่ขาดแต่ช้าหน่อยเท่านั้นแหละเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสอย่างนี้แล้วยศก็มานั่งลงแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมด้วยดีคนมีศรัทธานี่เมื่อความวุ่นวายเกิดขึ้นก็ไปพบที่ไม่วุ่นวายพบที่ไม่วุ่นวายพบใครก็พบพระพุทธเจ้าพบไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายด้วยอะไรราคะสักขะหรือสังโฆสักขะนี่แปลวุ่นวายก็ได้นะราคะสักขะราคะสังโฆเครื่องข้องคือราคะโทสะสังโฆเครื่องข้องคือโทสะโมหะสังโฆเครื่องข้องคือโมหะนี่เครื่องข้องนะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในจุลนิเทศแสดงจูนเทศว่าความเกี่ยวข้องนั้นมีสองอย่างความเกี่ยวข้องนี้มันมีสองอย่างนะนี่มาตามพระบาลีเลยความเกี่ยวข้องนั้นมีสองอย่างคืออะไรบ้างความเกี่ยวข้องทเวสังสักขาแปลว่าความเกี่ยวข้องมีสองอย่างถ้าเวสังสักขาความเกี่ยวข้องมีสองอย่างคืออาตมายกเอาพระวินัยบิดกกับพระสุตตันตบิดกในจุลนิเทศมาสองเคราะห์เข้ากันนะกับเรื่องยศกุลบุตรในอัคคะขัคคะวิสานะสุตตานิเทศว่าด้วยการของพระปัจเจกพุทธเจ้าไปผู้เดียวไปผู้เดียวเพราะอะไรเพราะไม่ขัดข้องฉะนั้นขัดข้องนี่คือความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องสองอย่างหนึ่งคือความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็น
นี่ประการหนึ่งนะได้เห็นสองความเกี่ยวข้องเพราะได้ฟังชื่อว่าสังสักขะแปลว่าความเกี่ยวข้องนี่สองข้อเข้าในของยสกุลบุตรในพระวินัยได้ซึ่งมีอุเทศว่าสังสักขะชาตัสสะภาวันติสิเนหาความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นไฉนนี่ถ้าเราได้เห็นนั่นมันเกี่ยวข้องแต่ที่จริงไม่ถ้าได้เห็นไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ต้องสิ้นราคะสังสักขะถึงแม้จะเห็นก็ไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไม่ใช่ไม่เห็นตรัสรู้แล้วเป็นพระเจ้าก็เห็นแต่พระองค์ไม่เกี่ยวข้องเพราะไม่มีราคะสังสักขะไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะไม่มีโทสะสังสักขะไม่เกี่ยวข้องเพราะไม่มีโมหะสังสักขะไม่เกี่ยวข้องท่านอธิบายว่าเกี่ยวข้องมีสองอย่างคือเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเกี่ยวข้องเพราะได้ฟังนี่ยศกลบุตรนี่เกี่ยวข้องเพราะได้เห็นนะได้เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายวุ่นวายที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอตามพระบาลีที่ได้พูดไปแล้วว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนออุปัตถุตุงอุปัตถุตังวัตโพอุปัตสัตถังวัตโพแปลว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอนี่ตามพระบาลีต้องถามอาจารย์นาตรัสว่าอุปัตถุตังวัตโพอุปัตสัตถังวัตโพข้อไหนวุ่นวายข้อไหนขัดข้อนี่ก็ต้องในที่ก็แปลไว้แล้วแต่ว่าถ้าจะเจนต้องถามอีกในความเกี่ยวข้องมีสองอย่างเดิมเปลืองบาลีมีบาลีรับรองไม่ใช่พุทโธเองนะโยมมีบาลีรับรองความเกี่ยวข้องมีสองอย่างคือหนึ่งเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นหนึ่งเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นนะได้เห็นทัศนะสังสักโคทัศนะแปลว่าเห็นสังสักโคเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นหรือสังสักขะอันเดียวกันเนี่ยเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นไฉนคือรับรองมีหมดเลย มีรับรองก็ตัวไอ้นี้ก็เขาเรียกว่าขัดข้องเหมือนกันแหละถ้าพูดเสียงมันไม่ออกมาเพราะอะไรเพราะเคโลสังสักโคน้ำลายมันขัดข้องอุปสรรคเคโลสังสักโคน้ำลายเป็นอุปสรรคแต่ตอนนี้ก็คงไม่มีอุปสรรคมากวันนี้ไม่มีอุปสรรคมากเพราะว่าเคละมีน้อยก็ไม่มีอุปสรรคถ้ามีมากก็เป็นว่าเคละสังสักโคเกี่ยวข้องเพราะน้ำลายมันติดคอนี่แปลอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดเดียวเคโลสังสักโคเกี่ยวข้องเพราะน้ำลายติดคอถ้าวันไหนติดคอมากมันก็พูดขัดข้องมากอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นไฉนโอ้พอได้เห็นเกี่ยวข้องนะโยมเห็นบุรุษเห็นสตรีโยมทำบุญนี่แม่หน้าผ่องใสหน้าสดใสหน้าขาวผุดผ่องเป็นยองเยยแม่มันชักจะเกี่ยวข้องนะโยมคนทำบุญนี่หน้าตาผ่องใสผ่องใสนะคนทำบุญนี่อาจจะเห็นแล้วมันพอเห็นแล้วหน้าตาสดใสแม่จิตมันชักจะคล้องอ่ะจิตชักเกี่ยวข้องเรื่องธรรมดาทำไมเกี่ยวข้องเพราะราคะสังสักขะเพราะรักเพราะชอบอ่ะถ้าไม่รักไม่ชอบไม่เกี่ยวข้องอ่ะนี่ผ่องใสโดยไม่ต้องแต่งนะผ่องใสด้วยอำนาจบุญกุศลไม่ได้ผ่องใสด้วยอำนาจบาปนะคนมีบุญนี่หน้าตาจะผุดผ่องใสมีน้ำมีนวลสีขาวผ่องอ่ะพอเห็นหน้าตาผ่องใสมันเกี่ยวข้องนะเพราะได้เห็นเป็นไฉนนี่พระพุทธองค์ได้ทรงขยายความอย่างนี้ในขุตตกนิกายจุลนิเทศมันไม่จบไปโยม
จะว่าดูเวลาก่อนเอาสัก40กว่านาทีก็พอแล้วหมดเสียงวันนี้39แล้ว5 39แล้วเอาจะเท่าไรเดีย11นาทีก็45นาที11นาทีก็40นาที40 39แล้วขยายความเล็กน้อยความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้คือไม่ต้องเอาบาลีแล้วเอาแต่หัวข้อสำคัญบุคคลบางคนในโลกนี้พอเห็นสตรีเห็นผู้หญิงอะหรือกุมารีที่มีรูปสวยเห็นสตรีก็เห็นสตรีก็หมายเอาทั้งคนสูงอายุทั้งคนสาวหรือกุมารีมีรูปร่างสวยที่มีรูปสวยอะพอมีรูปสวยเป็นไงไอ้ปุถุชนอะมันก็เกี่ยวข้องอ่ะเกี่ยวข้องในรูปเห็นรูปสวยอ่ะความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นเป็นเช่นไหนอ่ะบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นสตรีนี่ไม่ได้หมายเอาผู้หญิงแก่หรือสูงอายุคนกลางคนนะแต่ว่ามันสวยได้อ่ะคนสูงอายุก็สวยได้ไอ้คนกลางคนก็สวยได้คนสาวก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วสวยอยู่แล้วอะแต่สวยเพราะอะไรเพราะราคะสักขะราคะสังโฆสวยเพราะราคะถ้าไม่มีราคะมันจะไม่สวยมันเห็นเป็นสีมันไม่สวยถ้ามีราคะสวยชอบติดใจเห็นสตรีไม่ว่าสตรีปูนย่าปูนยายหรือปูนแม่ของเราปูนแม่ปูนน้าปูนอาหารของเราเห็นสตรีหรือกุมารีมีรูปสวยน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งอย่างยิ่งผิวพรรณงามหน้างามงามหมดแหละหน้าสดใสขาวผ่องแหมเห็นแล้วแหมมันราคาเกิดเห็นแล้วราคาเกิดจริงไม่จริงเราพูดเอาความจริงมาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าคนมีราคะสังสักขะแล้วแน่นอนเกิดไม่ว่าปูนไหนจะอายุมากอายุน้อยมันเกิดเพราะมันมีราคะอยากคิดว่าแห้งแล้วอยากคิดว่าหมดแล้วเหมือนยางต้นแก่ๆลองไปกรีดดูดิน้ำยาวมาเลยน้ำยาวมาเลยเป็นเหตุเป็นต้นเห็นผิวพรรณงามยิ่งเพราะพอเห็นแล้วก็ถือนิมิตเฉพาะทวนต่างๆนิมิตคือเครื่องหมายนะนิมิตคือเครื่องหมายเห็นนิมิตในหญิงเห็นนิมิตในหญิงแต่ยศกุลบุตรที่เห็นนิมิตยศกุลบุตรที่เห็นนิมิตในนิเวศเห็นนิมิตคือเห็นหญิงนักฟ้อนนักร้องนอนหลับอยู่นี่เห็นนะเห็นมันเห็นไม่สวยอะเวลาที่ไม่หลับไม่นิทราไม่เศร้าครูความหลับเพราะสวยดีจะยิ้มเย้มเจ่มใสจะเต้นรำสวยพอหลับแล้วเนี่ยความสวยไปไหนมันไม่มีมันหายไปหมดเลยหายหมดเลยที่พูดนานไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์มาประสาทก็จะพูดที่สวีอีกก็จะเอาละข้อหนึ่งเห็นสตรีหรือกุมารีที่มีรูปสวยนี่ตามพระบาลีตั้งแต่นี้น่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณอย่างยิ่งงามอย่างยิ่งอะงามอย่างยิ่งอะผิวดังทองคำไม่เคยจะไม่หลงเห็นนางงามพวกนางแบบนางงามคนสวยครั้นพอเป็นแล้วก็ถือนิมิตเฉพาะส่วนนิมิตแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งอะนิมิตเฉพาะส่วนว่านิมิตเฉพาะส่วนว่าอะไรว่านิมิตเฉพาะส่วนว่าอะไรว่าผมงามโอ้หน้างามในตางามหูงามจมูกงามงามไปหมดแหละนิมิตเห็นเฉพาะส่วนเห็นว่าผมงามหน้างามในตางามหูงามจมูกงามริมฝีปากงามฟันงามฟันงามฟันงามฟันไม่หลุดฟันขาวฟันไม่โยกคลอนไม่หลุด
เหมือนนางวิสาขาอายุมากแล้วฟันยังครบทุกซี่เหมือนพระเจ้านี่ก็มีพระทันตะงามไม่โยกไม่คลอนนะพระทันตะฟันนี่จะไม่หลุดไม่โยกไม่คลอนแล้วพระเกศาก็จะไม่งอกหนังก็จะไม่เหี่ยวย่นนะพระเจ้านี่ผมไม่ร่วงอ่ะนี่พระเจ้านี่สุดยอดพระกุศลดีปากงามอ่ะมันต้องงามหมดอ่ะคิ้วงามแล้วก็นมงามอกงามท้องงามเอวงามขางามมืองามแข้งงามนิ้วงามหรือว่าเล็บงามครั้นพอแผ่นเข้าแล้วย่อมพอใจรำพันถึงปรารถนาติดใจนี่ติดใจอยู่ในความงามของเขาเรียกพยัญชนะนิมิตและพยัญชนะคือส่วนย่อยอ่ะนิมิตส่วนใหญ่พยัญชนะส่วนย่อยเห็นเป็นงามหมดเลยเห็นเป็นงามหมดนะก็เห็นไปไงก็ราคะสังสักขะติดใจราคะสังสักขะแปลว่าติดใจก็ได้นะติดใจพอติดใจแล้วก็วุ่นวายขัดข้องมันวุ่นวายอยู่กับกรรมคุณอารมณ์วุ่นวายอยู่กับลูกว่าท่านท่านบะวุ่นวายอยู่กับลูกสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแหมมันก็น่าคิดเดียวลูกเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเห็นงามไปหมดอ่ะถ้าราคะเกิดงามไปหมดแต่ถ้าสิ้นราคะสิ้นราคะราคะคโยสิ้นราคะโทสะคโยสิ้นโทสะโมหะคโยสิ้นโมหะจะเรียกว่าโทสะสักขะเขาก็บาลีโทสะสักขะราคะสักขะโมหะสักขะถ้าราคะคโยก็สิ้นราคะโทสะคโยก็สิ้นคโยแปลว่าสิ้นน่ะสิ้นโทสะโมหะคโยก็สิ้นโมหะถ้าสิ้นราคะแล้วสิ้นโทสะแล้วสิ้นโมหะแล้วถึงจะงามอย่างไรก็ไม่งามเห็นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเห็นผู้หญิงเป็นอะไรเห็นสตรีเป็นอะไรเห็นว่าเป็นแค่สีที่มากระทบตาแล้วก็ไม่ถือเอานิมิตไม่ถือเอามาอนุปยัญชนะก็ไม่ถือแล้วเพราะความยึดถือไม่มีคือราคะสังราคะไม่มีแล้วโมหะสังราคะตัวละมันไม่มีไม่ถือเห็นจักว่าเห็นน่ะนี่เป็นเห็นด้วยกิริยาแต่เราเห็นด้วยมายาเห็นก็สักว่าเห็นพระเจ้าพระอรหันต์น่ะท่านเห็นไม่ใช่ไม่เห็นนะไม่ใช่ว่าพอทำเสร็จแล้วไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสมันรู้ตลอดน่ะจะหลอดถึงดับขันธปรินิพพานแต่การเห็นนั้นไม่ประกอบด้วยสังสักขะไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะไม่ประกอบโทสะสังสักขะอะไรอย่างนี้นะอ่านว่าโทสะสังสักขะโทสะสังสักขะสักขะสักขะนี่เขาแปลว่าสวรรค์ก็ได้หรือคล้องก็ได้เพราะสวรรค์นี่เป็นเครื่องคล้องนะสังสักขะก็สวรรค์เป็นเครื่องคล้องอ่ะนี่ตามพระบาลีในที่นี้ตามพระบาลีเพราะนั้นเรายังมีเครื่องคล้องคือสังสักขะอยู่ยังมีราคะสังสักขะมีโทสะสังสักขะมีโมหะสังสักขะก็คล้องอยู่หมดเวลาโยมหมดเวลาพอดีอยากอีก10นาทีก็6โมงแล้วเดี๋ยวได้ฟังกับของอาจารย์มาตรหัตถาที่สวีเอาวันนี้ก็คงจะพูดแค่นี้ก็สรุปตอนหนึ่งว่าเมื่อเห็นแล้วก็พอเห็นเข้าแล้วก็ย่อมพอใจรำพันถึงปรารถนาติดใจผูกพันด้วยอำนาจความรักชื่อว่านี่ชื่อว่าความเกี่ยวข้องเพราะได้เห็นนี่เกี่ยวข้องเพราะได้ยินก็ค่อยว่ากันวันอื่นนี่เกี่ยวข้องเพราะได้เห็นอย่างเดียวนะเห็นอย่างเดียวเห็นรูปารมณ์อ่ะนี่พูดถึงรูปารมณ์อย่างเดียวไอ้สัทธารมณ์ค่อยว่าวันอื่นนี่พูดถึงรูปารมณ์มาทวนนิมิตทวนใหญ่และพยัญชนะทวนย่อยอ่ะมีตั้งหลายอย่างเห็นว่าผมงาม
หน้างามในตางามหูงามจมูกงามริมฝีปากฟันงามงามหมดแหละงามทุกข้อพอนะอาตมาได้นำมาพูดทางไลฟ์สดแต่พูดทางสถานีวิทยุก็ขอยุติว่าจะเป็นเท่านี้เดี๋ยวก็ทำอาจารย์มาประสาทว่าคำว่าอุปัตตะตุงนี่กับอุปะสันสัตถังนี่มันแปลว่าอันไหนวุ่นวายอันไหนขัดข้องก็จะได้ถามต่อไปถ้ามีเวลาถ้าไม่เวลาก็วันอื่นก็ได้เอาวันนี้ต้องจากท่านผู้ฟังได้เวลาเพียงเท่านี้ขอความทุกข์ระวดีความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระวังไม่ให้ความเกี่ยวข้องเกิดขึ้นให้รู้ทันจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
8: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี
9: ้นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรกระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพฯเนี่ยฝนปล่อยๆตั้งแต่เช้ามืดเลยนะว
1: ัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับ
1: ล่าสุด
0: แล้ว
1: นะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนนะคะที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านของนางระ นิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พันนานิคมนะคะอากาศอำนวยวานนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569สั่งปภ.ส่งเครื่องจักรกลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้นะคะทางด้านแม่น้ำสายหลักภาคออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ก็ออกมาระบุว่าจากการที่มีฝนตกมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์แบบนี้หลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะนะคะสทนชเองให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทางด้านท่านรองเลขาธิการสทนชนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซุปเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะ6:16 นาทีเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2.5 แสนคนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของ

0: กระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่าเอ๊ะมันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะคะท่านกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569 68นะคะขออภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่า การดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะ

0: และเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ศาลผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่าเอ๊ะมีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนและก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางณัจจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงสัญญานุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่านนายกออกมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานนั้นท่านนายกก็ลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะข้อสั่งการหลักๆเลยจากที่ประชุมครม.นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้กับชาวพีมูฟสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิและสถานะโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองประชาชนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ให้ถูกขับไล่หรือว่ารื้อถอนนะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดผลการเยือนจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่าราย นะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกันนะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกค้น25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะนะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะพักกันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10 นาฬิกา 20 นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคต โดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบจิงยูธพาเลซซินีม่าพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: เอายามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟพัทธวันจากระยองค่ะบอกว่าน้องน้อยน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะ
2: ค่ะ
1: นะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่ฟ้าครึ้ม24องศา
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์จะมี AM 891กิโลเฮิรตซ์ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางซัตเทอร์ไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะ AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินสิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
2: ์ค่ะ
1: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็สมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะแอดไซน์ชมรมสรรสินสิริราชค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4ล้าน1แสนรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9ล้าน3แสนรายด้วยกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมเข้ามาตอนตี5นะคะเครื่องบินรับร่างฮัลลุนโซโล่ถึงประเทศไทยแล้ว นะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อมกับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนที่กำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละนะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค 7 นาฬิกาเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้
2: ค่ะวันนี้ถนนดนตรีไรซ์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาลีหัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
1: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตร